0: ไฟชนรถเมย์บริเวณแยกอโศกพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้บาดเจ็บกว่า30รายอย่างเต็มที่ส่วนผู้เสียชีวิตต้องเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและคืนร่างให้กับครอบครัวรวมถึงเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียให้ได้มากที่สุดพร้อมยอมรับได้มีการดูภาพจากกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุแล้วโดยเห็นว่าไม่ควรมียานพาหนะใดๆจอดคร่อมทางรถไฟจึงต้องเร่งตรวจสอบเรื่องการแจ้งเตือนก่อนถึงทางรถไฟรวมถึงความเร็วรถไฟและข้อมูลทุกด้าน
1: ผมก็ดูวิดีโอคลิปมาเหมือนกันก็เห็นอยู่ว่าม ันไม่ควรมียานพาหนะใดๆที่จอดคร่อมรางรถไฟอันนี้เราว่ากันตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปนั่งเร่งสอบสวนคำถามของผมเหมือนกับคำถามที่น้องประชาชนที่สงสัยทุกคนเพราะมันผ่าน2จุดตัดมาซึ่งมีระยะห่างประมาณไม่ถึง1กิโลนะฮะทำไมไม่มีการแจ้งทำไมไม่มีการเตือนว่ามีรถคร่อมอยู่เพราะว่าไอ้แยกนี้ก็รถมันก็ติดทั้งวันนะฮะต้องไปดูว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทำไมไม่เคยมีเหตุเช่นนี้ทำไมมีเหตุในวันนี้มันมีอะไรที่มันต่างกัน
0: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมจะมีการตรวจสอบทั้งส่วนของรถไฟและขอสมกเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่ามีความบกพร่องที่บุคคลใดส่วนตำรวจจะเป็นผู้รวบรวมหลักฐานดำเนินคดีต่อไปยืนยันเหตุการณ์นี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบและจากอุบัติเหตุครั้งนี้จะนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นซึ่งได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งจัดทำแผนแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดที่เกิดเหตุและจุดเสี่ยงอื่นๆโดยให้บูรณาการความร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานครและต้องนำเสนอแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนให้ทราบภายในวันพุธนี
3: ้ใครผิดก็ว่ากันตามผิดไม่มีโยนนะครับในส่วนของรถไฟก็ไปดูว่ารถไฟผิดตรงไหนดำเนินการอย่างไรรถเมย์ผิดตรงไหนไปดำเนินการอย่างไรในส่วนของคดีก็เป็นส่วนของคดีตัวกระทรวงเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินว่าใครผิดหรือใครถูกต้องเป็นตำรวจที่เขาเป็นคนดูสำนวนดูองค์ประกอบโดยรวมดูองค์ประกอบรอบข้างดูพยานหลักฐานแล้วก็มาเขียนสรุปว่าใครเป็นคนผิดใครผิดก็คือดำเนินการตามนั้น
0: ด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กล่าวว่าได้เร่งช่วยเหลือและจัดรถรับส่งผู้โดยสารที่ตกค้างบริเวณสถานีหัวลำโพงไปยังปลายทางให้เรียบร้อยสำหรับสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นพบว่าเครื่องกั้นถนนบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นระบบที่ต้องใช้พนักงานในการกดปุ่มควบคุมซึ่งในจังหวะดังกล่าวพนักงานไม่สามารถนำไม้กั้นลงมาได้เนื่องจากมีรถยนต์จอดค้างอยู่บนพื้นที่ขอบทางรถไฟในระยะ5เมตรประกอบกับขบวนรถไฟ2126ที่แล่นเข้ามาไม่สามารถหยุดรถได้ทันจึงทำให้เกิดการชนขึ้นขั้นตอนหลังจากนี้รฟท.จะดำเนินการสอบสวนพนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องกั้นอย่างละเอียดรวมถึงถอดข้อมูลจากกล่องบันทึกความเร็วของขบวนรถเพื่อตรวจสอบการทำงานทั้งหมด
4: เหตุการณ์เด็กคนต้องสอบสวนครับหลักการถูกต้องครับถ้ากรณีที่เครื่องกั้นถนนยังลงไม่เรียบร้อยนะครับสัญญาณอนุญาตจะยังไม่สามารถที่จะให้กับปคร.หรือพนักงานขับรถขับได้ครับแต่พนักงานขับรถจำเป็นที่จะต้องจอดที่ขอบถนนครับแต่ต้องไปดูสอบสวนเรื่องของตัวกล่องดำนะครับว่าเขาจอดหรือไม่อย่างไรนะครับ
0: ส่วนของความรับผิดชอบและการเยียวยาผู้ประสบภัยนั้นนายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.เปิดเผยว่าขอสมก.ได้จัดทำประกันภัยไว้กับบริษัทเมืองไทยประกันภัยรวมถึงมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพื่อให้ความช่วยเหลือบุคคลภายนอกอย่างครอบคลุมโดยมีกรอบวงเงินเยียวยาสำหรับกรณีเสียชีวิตเบื้องต้นอยู่ที่ 1.5 ล้านบาทต่อรายส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บจะมีค่าช่วยเหลือเบื้องต้นประมาณ 80,000 บาทและครอบคลุมวงเงินสูงสุดถึง 500,000 บาทโดยขอสมก.จะเร่งรัดขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเพื่อเยียวยาและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทุกคนอย่างเร่งด่วนที่สุดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
5: รัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกและเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
6: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมทางภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและเส้นทางขนส่งสินค้าปรับปรุงระบบคมนาคมทางรางลดอุปสรรคด้านกำแพงภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยรวมถึงเสนอให้ยกระดับภาคเกษตรและส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของไทยท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจ กิจโลกในปัจจุบันนอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟส่วนที่ยังขาดการเชื่อมต่อหรือ missing link เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งไปยังชายฝั่งตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้านและอาจนำไปสู่การต่อยอดการพัฒนาโครงการ land bridge ในอนาคตซึ่งรัฐบาลยังอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ land bridge ทั้งด้านความคุ้มค่าและศักยภาพในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมและเศรษฐกิจของภูมิภาค
1: เมื่อวานใช้เวลา2ชั่วโมงก็ได้รับฟังความเห็นข้อเสนอแนะจากบรรดาผู้ประกอบการภาคเอกชนเขาก็อยากจะให้ปรับปรุงในเรื่องของเส้นทางขนส่งสินค้าเรื่องโลจิสติกเรื่องกำแพงภาษียกระดับเกษตรกรให้มากที่สุดเพราะเราความมั่นคงด้านอาหารของเราถือว่ายืนหนึ่งที่เราก็ต้องมาเน้นทำให้เรามีความเข้มแข็งด้านนี้
6: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากรับฟังข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคเอกชนที่เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายโดยเฉพาะความล่าช้าในการออกใบอนุญาตการจัดการที่ดินสาธารณะและเสนอจัดตั้งศูนย์ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลเตรียมขับเคลื่อนนโยบายผ่านกลไก 4Tได้แก่ทาร์เก็ตมุ่งเป้าชัดเจนทรานซิชันเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดทรานส์ฟอร์มปฏิรูปทักษะคนและเทคโนโลยีและทูเกเตอร์ทำงานร่วมกันเพื่อให้ข้อเสนอเกิดผลเป็นรูปธรรม
2: เดี๋ยวเราจะใช้ขับเคลื่อนโดยกรอจะเอาภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยกันเพื่อเอาเนื้อหาที่คุยกันมาขับเคลื่อนต่อหัวใจสำคัญคือเอกชนพร้อมร่วมลงทุนเพราะงั้นการร่วมลงทุนรัฐเอกชนจะมีความสำคัญมากก็ผมคิดว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยผมว่าภาครัฐกับเอกชนต้องร่วมมือกัน
6: ขณะเดียวกันภาคเอกชนยังแสดงความห่วงใยต่อภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่กระทบประชาชนฐานรากและผู้ประกอบการ SME โดยเน้นย้ำว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องมีการกระจายผลประโยชน์สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเช่นด้านคมนาคมภาคเอกชนเสนอให้รัฐเร่งพัฒนาท่าเรือระนองเพื่อลดความแออัดจากด่านชายแดนและเร่งก่อสร้างเส้นทางรถไฟส่วนต่อขยายหรือ Missing Link ระหว่างจังหวัดชุมพรและระนองเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งทางใต้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อไปปุริมปัสสภาภาครายงาน
7: นายกรัฐมนตรียืนยันจะเดินหน้าปราบปรามทุจริตอย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินการผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดเผยผลสำรวจความโปร่งใสและจัดอันดับหน่วยงานรัฐ10แห่งที่เสี่ยงเรียกรับสินบนสูงสุดโดยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับขบวนการผิดกฎหมายต่างๆทั้งการปราบปรามขบวนการหลอกลวงออนไลน์การค้ายาเสพติดการพนันผิดกฎหมายการค้ามนุษย์และเครือข่ายผู้มีอิทธิพลโดยรัฐบาลใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมคือไม่พิจารณาว่าเป็นบุคคลใดแต่หากพบการกระทำความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมเช่นกรณีการสวมสิทธิ์ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่ได้ดำเนินการเพียงรายบุคคลแต่มีการขยายผลไปถึงขบวนการทั้งหมดรวมถึงการจัดการผู้มีอิทธิพลและนอมินีในหลายพื้นที่เช่นเกาะพะงันและเกาะสมุยซึ่งสะท้อนถึงความจริงจังของรัฐบาลในการแก้ปัญหาทุจริตผ่านการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง
1: ทุกคนเป็นห่วงเรื่องคอร์รัปชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลสังเกตได้นะครับว่าตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเป็นด้วยความเข้มงวดเด็ดขาดก็ได้เห็นอยู่การปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสแกมเมอร์ยาเสพติดบ่อนการพนันค้ามนุษย์ในทุกๆเรื่องยืนยันได้เลยว่าของเราทุกๆเคสดำเนินการด้วยข้อกฎหมาย
5: รัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนคาดว่าโครงการคนละครึ่งพลัสจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่25พฤษภาคมนี้ นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชี้แจงประเด็นพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทโดยยืนยันถึงความจำเป็นในการดูแลค่าครองชีพของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาต้นทุนพลังงานที่กระทบกับทุกคนรัฐบาลต้องดูแลประชาชนทุกกลุ่มภายใต้งบประมาณที่จำกัดและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจากผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางทำให้ราคาต้นทุนพลังงานพุ่งสูงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนของประเทศและเป็นการช่วยเหลือประชาชนแบบมีเป้าหมายโดยเฉพาะการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจ่าย60ประชาชนจ่าย40ที่ช่วยเหลือประชาชนได้กว่า30 ล้านคนรวมถึงการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภาคการเกษตรกลุ่ม SME ภาคการขนส่งการส่งเสริมให้ใช้พลังงานสะอาดและพลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนส่วนโครงการคนละครึ่งพลัสคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมและเริ่มใช้ได้ในวันที่1มิถุนายนนี้
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูจันทบุรีโมเดลยกระดับคุณภาพทุเรียนไทยเพื่อรักษาคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นผลไม้ไทยในตลาดโลกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจังหวัดจันทบุรีถือเป็นเมืองหลวงแห่งผลไม้ของประเทศซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมสนับสนุนเกษตรกรอย่างเต็มที่เพื่อร่วมกันยกระดับการผลิตให้มีความมั่นคงยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรอย่างแท้จริงโดยมี4นโยบายสำคัญภายใต้จันทบุรีโมเดลที่จะเป็นต้นแบบในการจัดการทรัพยากรภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพดินที่จะเป็นปัจจัยหลักในการลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพผลผลิตพร้อมส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีและส่งเสริมรักษามาตรฐานคุณภาพ GAP และ GMP ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างสถิติการส่งออกที่มั่นคง
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: สายโดรนต้องรู้รัฐบาลยกระดับมาตรการใช้โดรนครั้งใหญ่เริ่มใช้17พฤษภาคมนี้กฎใหม่กำหนดให้ผู้บังคับโดรนต้องผ่านการอบรมขึ้นทะเบียนโดรนทุกลำและขออนุญาตบินผ่านระบบออนไลน์ก่อนใช้งานโดยเฉพาะการบินเชิงพาณิชย์ถ่ายทำสำรวจหรือบินในพื้นที่เฉพาะต้องผ่านการประเมินความเสี่ยงจากกพฐ.ก่อนนอกจากนี้ยังเพิ่มระบบติดหมายเลขทะเบียนบนตัวโดรนเพื่อให้ตรวจสอบและติดตามได้ง่ายขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพร้อมสนับสนุนการใช้โดรนในภาคธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีแห่งอนาคตแต่ต้องควบคู่กับความปลอดภัยมาตรฐานสากลเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเครือยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอะ
12: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับสถานีโทรทัศน์ BFM TV ของฝรั่งเศสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิหร่านแสดงความสนใจที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์เตือนว่าอิหร่านต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากมากหากปฏิเสธที่จะบรรลุข้อตกลงดังกล่าวทั้งนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยว่าทางการอิหร่านได้รับข้อความจากรัฐบาลสหรัฐที่บ่งชี้ถึงความเห็นที่บ่งชี้ถึงความเต็มใจที่จะเริ่มการเจรจาสันติภาพรอบใหม่กับอิหร่านแต่นายอารักชีเน้นย้ำว่าการขาดความไว้วางใจคงเป็นอุปสรรคต่อการเจรจาดังกล่าว
5: นายซูฮาอิลมูฮัมเหม็ดอัลมาสรูอีรัฐมนตรีพลังงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่ UAE ตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือ OPEC และ OPEC Plus ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ OPEC กับพันธมิตรผู้ส่งออกน้ำมันนอกกลุ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นไปตามวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศไม่ใช่เหตุผลทางการเมืองและไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกแยกอย่างใดแต่อย่างใดระหว่าง UAE กับพันธมิตรนายมาสรูอียังให้คำมั่นว่ารัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตยังคงมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะเดินหน้ารักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานต่อไปทั้งนี้การที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตถอนตัวออกจากสมาชิกกลุ่ม OPEC ถือเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ต่อกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันขณะที่วิกฤตพลังงานรุนแรงที่เกิดขึ้นจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกได้เผยให้เห็นถึงความขัดแย้งกันในหมู่ประเทศแถบอ่าวเปอร์เซีย
7: กองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF และสำนักงานความมั่นคงแห่งอิสราเอลหรือซินเบตออกแถลงการเมื่อวานนี้ยืนยันว่านายเอสเซดีนอัลฮัดดัดผู้บัญชาการของกองทัพน้อยอันกัสตัมของกลุ่มติดอาวุธฮามาสเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองกำลัง IDF ในเมืองกาซาซิตี้ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยนายอัลฮัดดัดเป็นหนึ่งในผู้ที่วางแผนให้กลุ่มฮามาสบุกโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,200 รายขณะเดียวกันพลโทเอลซามีผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันอิสราเอลให้คำมั่นว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลจะยังคงดำเนินการปฏิบัติการกำจัดสมาชิกกลุ่มฮามาสทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สังหารหมู่ในอิสราเอลต่อไป
5: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกเอาชนะโจเทียนเฉินมืออันดับ6ของโลกจากไชนีสไทเป2-0เกม21-7และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอันเดอร์สแอนทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพิงพิชชามนโอภาสนิพัทมือ27ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0-2เกม11-21และ15-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกแพ้จูยี่จุนกับหลี่เฉียนคู่มืออันดับ45ของโลกจากจีน1-2เกม17-21 21-10และ18-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เช่นเดียวกันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอัญชิสาฉันทะ มือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะจางจุนฮาน2-0เซต7-6ไทยเบรก7-5และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอีคยองซอจากเกาหลีใต้ต่อไปขณะที่ชายเดียวกาสิดิษสำเร็จมือวางอันดับ1ของรายการแพ้แอนตันเชฟจากนิวซีแลนด์1-2เซต4-6 6-1และ3-6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกทีมชาติไทยวัย19ปีของฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรฉลองการมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกด้วยการทำ2แอสซิสต์ช่วยให้ต้นสังกัดบุกชนะฟุกุชิมายูไนเต็ด3-0ในศึกฟุตบอลเมจิยาสึดะ J2JT ฤดูกาลวิสัยทัศน์ลีก100ปีส่งผลให้ซัปโปโรเก็บเพิ่มเป็น31คะแนนขยับขึ้นมารั้งรองจากฝูงของตารางขณะที่ผลงานส่วนตัวของเจ้าเปาในฤดูกาลนี้ลงสนามไปแล้ว9นัดทำไป1ประตูกับอีก4แอสซิสต์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่9ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรและเวลา 20:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 13:57 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาที
14: 1นาทีกับกปท.มาตรฐานการขับขี่ที่ปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องมีสายตาที่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆบนท้องถนนและข้างทางได้อย่างน้อย85%ของสายตาปกติและต้องมีลานสายตาคือบริเวณทั้งหมดที่มองเห็นเมื่อเพ่งตรงไปข้างหน้ากว้างไม่น้อยกว่า140องศารวมทั้งเมตตาบอดสีหรือสายตามองเห็นกลางคืนได้ช้ากว่าปกติเพราะนั่นจะเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถประเภท5ปีจึงต้องผ่านการทดสอบสายตาเพื่อความปลอดภัยในการขับรถนอกจากนี้ผู้ขับขี่ควรระวังจุดที่มักเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขับขี่ด้วยซึ่งมีอยู่6จุดได้แก่รถที่มาจากด้านข้างรถที่อยู่ด้านหลังรถที่กำลังเตรียมแซงรถที่กำลังจะขับแซงรถที่มาจากด้านข้างและรถที่วิ่งสวนทางมาดังนั้นผู้ขับขี่จึงควรทดสอบสายตาให้พร้อมสำหรับการขับรถยนต์ด้วยค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
16: ์วันนี้เสนอคำว่าสนามหลวงสนามหลวงเป็นสนามขนาดใหญ่อยู่หน้าพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เป็นทุ่งโล่งใช้เป็นที่ตั้งของงานพระเมรุเผาศพเจ้านายคนยุคก่อนจึงเรียกว่าทุ่งพระเมรในรัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ทำนาถึงรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดพระราชพิธีพืชมงคลและพิรุณศาสตร์และทรงออกประกาศในพุทธศักราช2398ห้ามเรียกชื่อทุ่งพระเมรให้เรียกเป็นท้องสนามหลวงในรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ประกอบพิธีต่างๆครั้นในรัชกาลที่9รัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามได้ใช้สนามหลวงเป็นที่จัดตลาดนัดต่อมาในพุทธศักราช2525ได้ย้ายตลาดนัดไปที่สวนจตุจักรจนถึงปัจจุบัน
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่5ในประเทศแถบแอฟริกาชาได้แพร่หลายเข้าไปครั้งแรกในประเทศมาลาวีในคริสต์ศักราช1878ต่อมาได้มีการนำพันชามาปลูกที่ประเทศเคนยาในคริสต์ศักราช1903ตามสัดส่วนการผลิตและบริโภคชาทั่วโลกชาดำมีปริมาณการผลิตและบริโภคมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ78ของชาทั้งหมดนิยมบริโภคในประเทศแถบตะวันตกรวมทั้งอินเดียส่วนการผลิตชาเขียวคิดเป็นร้อยละ20นิยมผลิตและบริโภคกันมากในประเทศญี่ปุ่นและจีนและอีกร้อยละ2ที่เหลือเป็นชาอู่หลงซึ่งผลิตและบริโภคกันมากในจีนตอนใต้และไต้หวันประเทศที่ผลิตชามากที่สุดได้แก่จีนอินเดียเคนยาศรีลังกาตุรกีเวียดนามและอินโดนีเซียติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
7: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานใดส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาดอ่าน
18: วิกฤตพลังงาน
19: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับ ับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจึงน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และลมในพื้นที่ทะเลทรายรวมทั้งการพัฒนาโครงการไฮโดรเจนสีเขียวของจีนเชิญติดตามรับฟังครับ
20: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
21: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ในประเทศจีนจึงได้นำเรื่องราวของประเทศจีนมาคุยให้กันฟังว่าการที่ประเทศจีนนั้นสามารถที่จะใช้พลังงานสีเขียวและเป็นพลังงานที่เป็นประโยชน์จากประเทศจีนในสิ่งที่ประเทศจีนมีทั้งน้ำแล้วก็แดดและลมผมวันนี้ก็จะนำเรื่องของที่คุยค้างไว้ก็คือเรื่องของพลังงานนะครับสีเขียวจากแสงอาทิตย์วันนี้ถ้าเกิดไปดูตามหลังคาบ้านของคนจีนส่วนใหญ่แล้วก็จะเริ่มด้วยการมีโซล่าเซลล์อยู่บนหลังคาซึ่งก็จะต่อเข้าไปนะครับในการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าในการทำเป็นห้องแอร์ตู้เย็นแสงสว่างวันนี้นั้นในบ้านส่วนใหญ่ของจีนกำลังขยายตัวอย่างดอกเห็ดในช่วง20ปีที่ผ่านมาขยายตัวอย่างมหาศาลโดยเฉพาะในปัจจุบันตามบ้านนอกตามหลังคาของห้องน้ำเขาก็จะมีเครื่องนะเป็นท่อสีดำๆเอาน้ำประปาดันขึ้นไปที่นั่นแล้วก็ปล่อยให้แสงแดดทำให้น้ำนั้นอุ่นขึ้นมาแล้วเวลาเขาจะเอาน้ำนั้นมาอาบน้ำก็ไม่ต้องไปทำให้มันร้อนจากอุณหภูมิที่ต่ำฉะนั้นเขาก็ประหยัดไฟแน่นอนวันนี้กำเนิดไฟฟ้าที่มาจากแผงโซล่าที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในภาคตะวันตกของจีนซึ่งเป็นทะเลทรายทะเลทรายต่างๆวันนี้เกิดการทำไฟฟ้าที่ผลิตมาจากแผงโซล่าโซล่าฟาร์มต่างๆอยู่ในทะเลทรายตอนนี้ถือว่ามีกำลังผลิตใหญ่ที่สุดในโลกเขาก็นำไฟฟ้าเหล่านั้นส่งมาตามสายให้กับบริเวณเมืองต่างๆในประเทศจีนวันนี้ถ้าเกิดมาพูดถึงกำลังผลิตของแสงไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้าสีเขียวจากแสงอาทิตย์ตอนนี้จีนมีมากกว่าทั้งโลกเลยประมาณเกือบ 30% ฉะนั้นเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าประเทศจีนได้นำไฟฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์ส่งไปให้เมืองต่างๆและในขณะเดียวกันตอนนี้จีนก็มีโครงการอันหนึ่งครับเนื่องจากว่าแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าออกมาเหลือเฟือเยอะแยะเขาก็เอาไฟฟ้าไปแยกอนูของไฮโดรเจนนะครับกับออกซิเจนจากน้ำเขาเอาน้ำเนี่ยมาแตกตัวให้กลายเป็นไฮโดรเจนสีเขียวซึ่งไฮโดรเจนสีเขียวนั้นก็ถือว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์ลดตอนนี้กำลังขันมาใช้พลังงานสีเขียวนะครับจากไฮโดรเจนเพราะว่าที่ปลายท่อของท่อไอเสียตัวนี้เวลาที่ใช้ขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็จะไม่มีนะครับมลพิษมลภาวะใดๆ โตโยต้านั้นถือว่าเป็นบริษัทที่เน้นนะครับถึงเรื่องของความสะอาดโตโยต้านั้นเน้นเหลือเกินเรื่องของพลังงานไฮโดรเจนไฮโดรเจนซึ่งถือว่าจะเป็นพลังงานที่ทำหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนรถได้เหมือนน้ำมันแต่เมื่อใช้แล้วไฮโดรเจนจะไม่มีเรียกว่ามลพิษมลภาวะใดๆแต่ไฮโดรเจนวันนี้ยังมีราคาสูงในการผลิตแต่ปรากฏว่าจีนนั้นมีไฟฟ้าเหลือเฟือตอนนี้จีนกำลังผลิตพลังงานไฮโดรเจนจากไฟฟ้าที่ได้จากทะเลทรายที่มีแสงอาทิตย์มากมายเขาเอาแผงโซล่าไปตั้งแล้วก็ทำให้ความร้อนของทะเลทรายในนั้นลดลงบวกกับใต้แสงโซล่าไอ้แผงโซล่าต่างๆก็ยังมีช่องแดดเขาก็ปลูกทางด้านเกษตรกรรมเกษตรนั้นก็ยิ่งเป็นตัวที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศในเรื่องพืชพันธุ์ธัญญาหารในขณะเดียวกันเมื่อมีเกษตรเข้าไปก็ทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างมากเลยนั่นเองเราคงต้องไปคุยกันต่อในงวดหน้าละครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันยึดกฎหมายมาตรา116ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามพฤติการพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงไม่เกี่ยวข้องกับการแต่งกายชุดมลายูขอให้สังคมแยกแยะวาทกรรมที่อาจนำไปสู่ความเข้าใจคลาดเคลื่อนติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ
22: ท่ามกลางกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีความพยายามเชื่อมโยงคดีความมั่นคงกับการแต่งกายชุดมลายูล่าสุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าหรือกรมน.ภาค4ส่วนหน้าออกมาย้ำจุดยืนอีกครั้งเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสังคมโดยยืนยันว่าคดีที่จำเลยทั้ง9คนถูกดำเนินคดีนั้นไม่ใช่คดีแต่งกายชุดมลายูและรัฐไม่เคยดำเนินคดีกับประชาชนเพียงเพราะแต่งกายตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นโดยพันเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้าระบุว่าคดีดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากกิจกรรมที่จัดขึ้นภายหลังเทศกาลวันฮารีรายยอเมื่อวันที่4พฤษภาคม2565บริเวณหาดวาสุกรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีโดยภายหลังการจัดกิจกรรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ตรวจสอบพฤติการการสื่อสารการรวมกลุ่มรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนรวบรวมพยานหลักฐานเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อมาพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องจำเลยทั้ง9คนในหลายข้อหาได้แก่ความผิดฐานอ้างยี่ตามมาตรา209ความผิดฐานซ่องโจรตามมาตรา210ความผิดฐานยุยงปลุกปั่นตามมาตรา116รวมถึงความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และความผิดฐานฝ่าฝืนมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ในช่วงเวลานั้น
23: ผมขอเน้นย้ำอย่างหนักแน่นตรงนี้นะครับว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีการแต่งกายไม่ใช่คดีวัฒนธรรมและไม่ใช่การดำเนินคดีเพราะพี่น้องประชาชนสวมใส่ชุดมลายูเพราะว่าถ้าดำเนินคดีแบบนี้จริงนะครับพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คงจะถูกจับกันทั้งพื้นที่แล้วแต่ในความเป็นจริงนะครับรัฐไม่เคยดำเนินคดีกับใครเพียงเพราะการแต่งกายตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น
22: กรมน.ภาค4ส่วนหน้าย้ำว่าทุกข้อกล่าวหาเป็นเรื่องของพฤติการและการกระทําที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามกฎหมายไม่ใช่การดําเนินคดีจากการสวมใส่ชุดมลายูตามที่มีการกล่าวอ้างในบางช่องทางสื่อสารออนไลน์พร้อมระบุว่าที่ผ่านมาภาครัฐให้การสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมศาสนาและการแต่งกายตามอัตลักษณ์ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องทั้งในช่วงเทศกาลสําคัญและกิจกรรมสาธารณะต่างๆ
23: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอยืนยันว่า รัฐนะครับเคารพอัตลักษณ์วัฒนธรรมภาษาประเพณีและก็วิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มที่และก็ที่ผ่านมาหน่วยงานรัฐเองนะครับก็สนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมมาโดยตลอด
22: ทั้งนี้กรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากข้อเท็จจริงและกระบวนการยุติธรรมพร้อมแยกแยะระหว่างประเด็นทางวัฒนธรรมกับข้อกล่าวหาตามกฎหมายเพื่อป้องกันการสร้างความเข้าใจผิดหรือความแตกแยกในสังคมโดยยืนยันว่าการพิจารณาคดีจะขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและดุลยพินิจของศาลไม่ใช่กระแสในโลกออนไลน์หรือวาทกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในสังคมออนไลน์แต่อย่างใดปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: หลายครั้งหลายคนคิดว่าของฝากเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องธรรมดาแต่รู้ไหมครับสิ่งเล็กๆเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสินบนที่ค่อยๆสร้างความเคยชินกับการให้ที่เสียนิสัยโดยที่เราไม่รู้ตัว
1: ผมยันยงราชานุนปฏิพุทธชันเฉพาะด้านกฎหมายกรมบัญชีกลางและก็อดีตผู้ช่วยเลขาธิการกรมคุ้มกันความเป็นชาติครับถ้าเงินเล็กๆน้อยๆนะฮะน้ำใจอะไรให้กันเนี่ยมูลค่าจะมากจะน้อยอย่างไรเจตนาแอบแฝงหรือต้องการอยากให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คนให้ต้องการต้องใช้ดุลพินิจใช้อำนาจมีผลประโยชน์ครับซ้อนอะไรพวกเนี้ยมันเข้าข่ายเป็นสินบนเลยถ้ามีเรื่องสินบนเข้ามันเกี่ยวข้องเนี่ยมันกระทบไปหมดทั้งระบบอยู่เป็นเล็กเนี่ยมันจะหมดทำลายกลายเป็นมะเร็งร้ายเลยสังคมมันก็จะอยู่สงบสุขไม่ได้ครับ
0: การปฏิเสธของขวัญที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องยากในตอนแรกแต่คือการปกป้องตัวเราองค์กรและสังคมไม่ให้หลุดเข้าไปในวังวนของสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่ทำให้มีฝนน้อยลงจังหวัดยโสธรจึงออกมาตรการสู้ภัยแล้งเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนติดตามจากรายงานค่ะ
2: จังหวัดยโสธรเดินหน้ารับมือภัยแล้งปี 2568/2569 อย่างเต็มระบบหลังเผชิญความท้าทายด้านปริมาณน้ำที่ลดลงโครงการชลประทานยโสธรได้นำ8มาตรการบริหารจัดการน้ำมาปรับใช้ในพื้นที่เพื่อให้สามารถบรรเทาปัญหาภัยแล้งและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับเกษตรกรได้ตลอดทั้งฤดูกาลจากสถานการณ์ที่ฝนตกน้อยลงกว่าค่าเฉลี่ยทำให้หลายพื้นที่ของจังหวัดยโสธรเริ่มเผชิญภาวะขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานเกษตรกรต้องปรับตัวอย่างหนักเพื่อรักษาผลผลิตและรายได้นายพงศพัฒน์คำศรีหัวหน้าฝ่ายจัดการน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานกล่าวว่าโครงการชลประทานยโสธรได้นำ8มาตรการหลักของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมาดำเนินการอย่างเข้มข้นได้แก่การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำการสร้างความมั่นคงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรการกำหนดแผนจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำประหยัดน้ำและการลดการสูญเสียน้ำในทุกภาคส่วนการเฝ้าระวังและการแก้ไขคุณภาพน้ำการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการน้ำของชุมชนองค์กรผู้ใช้น้ำสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ตลอดฤดูแล้งและการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
6: ได้มีการบูรณาการนะครับทั้ง6เขื่อนร่วมกับการไฟฟ้าผลิตคือเจ้าของน้ำคือเขื่อนบนรัฐนะครับกรมชลประทานลำปาวเจ้าของน้ำของกรมชลประทานนะครับมีการวางแผนการใช้น้ำในอันดับที่1ก็คืออุปโภคบริโภคและการประปาเช่นเดียวกัน2รักษาระบบนิเวศในแม่น้ำนะครับ3เตรียมแปลงสงวนน้ำเตรียมแปลงกบก้าหวานดำ4นะครับสำหรับแม่น้ำชีของเรานี่แหละครับได้รับการสงวนน้ำจากเขื่อนลำปาวและเขื่อนบนรัฐนะครับในการทุกกิจกรรม
2: นอกจากนี้ยังได้มีการวางแผนบริหารจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในทุกกิจกรรมในพื้นที่อาทิน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการประปาเพื่อรักษาระบบนิเวศทางน้ำการสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนน้ำเพื่อการเกษตรตลอดจนเพื่อการพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวสามารถทำให้เกษตรกรปรับตัวในช่วงฤดูแล้ง และยังช่วยลดภัยแล้งในระยะยาวได้อีกด้วยกฤติกาสิริรัตนชาติสวทยโสธรรายงาน
4: จังหวัดสุรินทร์วางแผนบูรณะปราสาทคณาโบราณสถานอายุกว่า 1,000 ปีหลังกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติอย่างเป็นทางการเพื่อรักษารากเหง้าอารยธรรมของคนในพื้นที่ชายแดนให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาติดตามได้จากรายงานค่ะ
9: ท่ามกลางพื้นป่าชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ปราสาทคณาหรือที่ชาวบ้านบางส่วนเรียกว่าปราสาทหนองคณากำลังถูกจับตาอีกครั้งหลังกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติอย่างเป็นทางการผ่านราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาโบราณสถานแห่งนี้มีอายุกว่า 1,000 ปีสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่15ถึง16ตามคติความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ฮินดูโดยพบหลักฐานฐานรูปเคารพและโครงสร้างก่ออิฐแบบศิลปกรรมของโบราณย้อนกลับไปเมื่อกว่า20ปีก่อนพื้นที่แห่งนี้ยังเป็นป่ารกทึบและอยู่ในพื้นที่อ่อนไหวตามแนวชายแดนการเข้าถึงทำได้ยากกระทั่งสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาได้รับแจ้งจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนว่าพบโบราณสถานกลางป่าก่อนส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจร่วมกันเมื่อปีพุทธศักราช2544นายสมเด็จลีลามโนธรรมนักโบราณคดีชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากล่าวถึงการสำรวจปราสาทคณาเมื่อปี2544เชื่อว่ามีอายุประมาณ 1,000 ปี
11: สภาพที่เราเข้ามาสำรวจตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นยังในสภาพพื้นที่รกชัดรกเป็นป่ารกทึบมากครับแต่ว่าก็ยังเห็นร่องรอยของตัวบริสถานอย่างเช่นกรณีแนวกำแพงที่เราเห็นเนี่ยครับแล้วก็สร้างสิ่งก่อสร้างที่ก่อสร้างด้วยอิฐนะครับแล้วก็จากการสำรวจเนี่ยเราก็สันนิษฐานได้ว่าปราสาทหลังเนี่ยครับเป็นปราสาทสร้างในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเพราะว่าเราพบหลักฐานของฐานลูกเคารพฐานเสวลึงนะครับก็ทำให้เรารู้ว่าสร้างในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับแล้วก็หลักฐานอื่นๆที่พบเนี่ยก็ทำให้เรากำหนดอายุของปราสาทหลังนี้เนี่ยได้ว่าประมาณช่วงพุทธศตวรรษที่15ถึง16หรือประมาณสัก 1,000 ถึง 1,100 ปีมาแล้วนะครับ
9: ปัจจุบันสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปมากหลังฝ่ายไทยเข้าดูแลพื้นที่และเคลียร์พื้นที่โดยรอบทำให้เห็นองค์ประกอบของตัวปราสาทชัดเจนมากขึ้นขณะเดียวกันสำนักศิลปากรได้รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเพื่อยืนยันตำแหน่งและสถานะของโบราณสถานในเขตประเทศไทยการประกาศในราชกิจจานุเบกษาครั้งนี้ครอบคลุมโบราณสถานสำคัญหลายแห่งของจังหวัดสุรินทร์ทั้งปราสาทตาควายปราสาทตาเมือนและปราสาทคณาเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างชัดเจนหลังจากนี้กรมศิลปากรเตรียมเดินหน้าสู่ขั้นตอนสำคัญคือการบูรณะและฟื้นฟูโบราณสถานให้กลับมามั่นคงอีกครั้ง
11: โบราณสถานเหล่านี้เนี่ยผ่านการเวลามาเป็นร้อยเป็นพันปีเนี่ยก็มีสภาพชำรุดแตกหักนะครับหน้าที่ของกรมศิลปากรเนี่ยนอกจากศึกษาแล้วเนี่ยเราก็ต้องซ่อมแซมเพื่อทำให้โบราณสถานเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นนะครับก็หลังจากที่ขุดค้นศึกษาแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือต้องซ่อมแซมบูรณะนะครับแล้วก็ปรับสภาพภูมิทัศน์ต่อไปครับ
9: แม้การเวลาจะทำให้โบราณสถานแห่งนี้ชำรุดทรุดโทรมไปบางส่วนแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ยังคงอยู่และการบูรณะครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการซ่อมอิฐหรือกำแพงเก่าเท่านั้นหากยังเป็นการรักษารากเหง้าทางอารยธรรมของคนในพื้นที่ชายแดนเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้จากป่ารกร้างในอดีตวันนี้ปราสาทคณากำลังก้าวสู่การเป็นอีกหนึ่งมรดกสำคัญของชาติที่จะได้รับการฟื้นคืนคุณค่าอีกครั้งภายใต้การดูแลของกรมศิลปากรและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์กฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
4: โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมร่วมกับมูลนิธิ Miracle of Life เปิดห้องเรียนอัจฉริยะทางด้านฟุตบอลภายใต้โครงการ1ใจให้กีฬาสร้างนักเตะรุ่นใหม่สู่ทีมชาติไทยติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
12: ท่ามกลางกระแสความนิยมของกีฬาฟุตบอลที่ยังคงเติบโตต่อเนื่องในไทยอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญของวงการลูกหนังเยาวชนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครปฐมได้ร่วมกับมูลนิธิ Miracle of Life เปิดห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านฟุตบอลภายใต้โครงการ1ใจให้กีฬา เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีพรสวรรค์ได้พัฒนาทักษะฟุตบอลอย่างจริงจังพร้อมต่อยอดสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพและทีมชาติไทยในอนาคตร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานมูลนิธิ Miracle of Life เปิดเผยว่าโครงการนี้เปิดรับเยาวชนรุ่นอายุ13และ15ปีจากทั่วประเทศโดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างพื้นที่ให้เด็กที่มีความสามารถด้านฟุตบอลได้รับการฝึกซ้อมอย่างถูกต้องภายใต้การดูแลของผู้ฝึกสอนเพราะเชื่อว่ากีฬาไม่ใช่เพียงเรื่องการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างคนสร้างโอกาสและสร้างอนาคตของประเทศ
5: วันนี้นอกจากเรียนหนังสือแล้วเนี่ยนะครับอยากให้ลูกๆทุกคนเนี่ยได้ใช้ความสามารถเอาศักยภาพของตัวเองที่มีอยู่พรสวรรค์ที่มีอยู่เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะว่ากีฬาปัจจุบันนี้สามารถสร้างอาชีพได้นะครับ
12: ด้านนางสาวดารินนาปานแสนผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครปฐมเปิดเผยว่าโรงเรียนได้ผลักดันนักเรียนที่มีศักยภาพด้านฟุตบอลมาโดยตลอดกระทั่งล่าสุดมูลนิธิ Miracle of Life ได้เข้ามาสนับสนุนในทุกด้านทำให้ปัจจุบันห้องเรียนอัจฉริยภาพทางด้านฟุตบอลมีนักเรียนในโครงการรวมแล้ว60คนที่ได้มาใช้ชีวิตแบบนักกีฬาประจำเริ่มต้นฝึกซ้อมตั้งแต่ช่วงเช้าต่อเนื่องจนถึง 6:30 ก่อนเข้าเรียนตามปกติและกลับมาฝึกซ้อมอีกครั้งหลังเลิกเรียนไปจนถึงช่วงค่ำโดยโรงเรียนยังวางระบบดูแลทั้งเรื่องการพักผ่อนวินัยโภชนาการและผล

0: โครงการนี้จะมีโอกาสได้ร่วมแข่งขัน GOL ครับร่วมกับทีมเยาวชนอื่นๆเพื่อแสดงศักยภาพและผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากแต่ละทีมจะได้ไปฝึกซ้อมกับทีมนักฟุตบอลอาชีพที่ประเทศญี่ปุ่นขณะเดียวกันโครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพทางด้านฟุตบอลนับเป็นโอกาสสำคัญสำหรับเด็กต่างจังหวัดที่มีฝันหลายคนอย่างเด็กชายกฤตเมธทองน้อยกัปตันทีมรุ่นอายุไม่เกิน15ปีที่ยอมรับว่าการเข้ามาอยู่ในโครงการนี้ทำให้ได้เรียนรู้มากกว่าฟุตบอลทั้งเรื่องวินัยความอดทนและการพึ่งพาตนเองโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการก้าวไปติดทีมชาติไทยในอนาคต
1: ก็บางครั้งครับผมก็อยากกลับบ้านครับคิดถึงพ่อแม่ครับแต่มันเป็นแรงผลักดันครับให้ตัวเองต้องสู้ครับต้องตั้งใจเรียนตั้งใจซ้อมฟุตบอลนะเพื่ออนาคตของตัวเองครับครับก็ความใฝ่ฝันของผมคืออยากมีอนาคตที่ดีครับหรือเป็นนักฟุตบอลทีมชาติครับ
0: แม้วันนี้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของห้องเรียนกีฬาในระดับโรงเรียนแต่การสร้างระบบพัฒนาเยาวชนอย่างจริงจังทั้งการฝึกซ้อมการแข่งขันและการใช้ชีวิตแบบนักกีฬากำลังกลายเป็นอีกหนึ่งรากฐานสำคัญในการสร้างนักฟุตบอลเลือดใหม่ให้วงการลูกหนังไทยในระยะยาวและเป็นการสนับสนุนเด็กต่างจังหวัดที่มีฝันแต่ไร้ทุนทรัพย์ได้ทำความฝันที่เหมือนจะไกลเกินเอื้อมให้เป็นจริงผานิตคาดนารายงาน
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: คิดก่อนคลิก

0: ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณสำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
1: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลือกะสายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกะดูอาคาชอเจอกะดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละคุมาเงลเชนยาเธอมิเนอาดิมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอยบอนมาอีนออายอมาโดอาดิเนกอเยเนอุ้มขวตาโอดาเลอมิเนนึมาเนสาวเนวอจอจอเกนยาอาดิมาโยหานาลูอายองนึมาละคุยอจอนาลูเนื้อเกลือเนยอยบอชอเนมางามาอาเขาชอเจอโยกานาลู
1: สปสชงาเสียงเนเยสีสีละคุยโยกานาลูเจตมามาบินนาลาว่าสิจอกากะเบียวแม่เฮอะบัดทองยาเดอกะดูเฮลวยแม่จามิอาบูจาพิเลอืสีละตะพอที่โกละเฮอะมิอาปุกอละซาเลญะแม่จาโกเสียงแนญีหวงเกมาทาเจเลนิละซาลัวโยกานามะเลงนะโกนาอึดเฮบาวานโกเชงะโกละตะเดโยฮาโยฮามาชอบานยาอึดทาลัสเมียนาอึดนาโกลกมจิจอยเดโลกเอสนาโกนาโดลาเดฮอทียากิโลเจยเดสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปโยดามอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานาโกนาลูเดนากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได้
0: ไอเยี่ยนที่เขาลวกวันเนี่ยทีมเชียงใหม่และคู่เธออุ้ยฮาเล่กักก็บอชมีจากักก็พีเอ็ม 2.5 กักก็ฮอลดามาเดย์ไอเยี่ยนี้มีจาดัวโม่นะทางกระทรวงอำนวยการและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่ละคือนักการสบโบจำยองงาซุ้มตีตีนี้เย่จำยองเยี่ยงจังเลยยังไม่เดย์เจ้ามาเมื่อฮอปาย้อนยุ่มตาจางาเดย์เยี่ยนี้ถ้าก็พอชมมีจ่าอุ้ยฮาเล่ห้องในพีเอ็นสองจุดห้าก็ก่อฮอลูดาเอออาเกะมาคาถ้าก็แอปพลิเคชันไฟดีและคู่ออปานเนอร์อนุมายานะมีจ่ามาบีเคเจเดอันนออายามก็ดูนะคนนี้อันนอตีบาลาทิเชียในอันนอสมเชตีบาลางาซีอาคนยิ้มพังหายาโกช่วยเหลือกันนี่อาสัวมาคาจะบ่อนายย่อไปยุบบ่อยเจเดเหนือเมื่อในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่แนทจะฟอลโล่กุมะกุมมือดาลันยานีทีมเชียงใหม่และคั่วเธอที่ฟอลโล่เกิดดามาเด
2: เธอมีเนทียี่ที่โกกะเอือนือกามาพาย
0: ยาโปนาลูอุ้มเฮตาฮอดังเงอุ้ยฮาเล่พีเอ็ม 2.5 เฮมีดาลังอะไรสีลังอาอาดูมาเนจังเงดจ์เจอาปะปะกัวเงเจมีจาเคมีเนเฮดดดตอลูช่วยยามดูเดล้านเนมัวฟันเนี่ยมามึงอะเดเมียนึงพี่ละเขาเบียนนั่นละฮอดเนสาวก็พอป่านก็ขอนี่เปล่ายังอาอาดูมาโยกานาลูมัวเนมีจามาเคนี่โยฮันเนยับมุนยับเผอเลอเธอโลไทยเนเชอร์เนปุ๋ยเกอมีจามีกาพี่เออฮอนเนบอชอมยาลานีอาบอที่ฟอลเวอร์เขาที่ฟอลเวอร์กุมันเนมีจาตาเคเดอุ้มเหมือเนโยฮันาลูเออยู่เหมือนจะซาโดนีจอนยาผาเนื้อเหมือเนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์พปาเนจากาเองาเด
3: เยื่อนี้เดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออดูอย่าล่าแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจากันเนอดู พ่ออีสานีกามาลาวเน่กามังขากาไก่กุญยาเอ๋ยยิ่งยิ่งโฆษณาบีเกอหมอนยาเล่นึ่งมาอ่อนน่ะนากาแม่เลี้ยงเน่แม่ชนยังอ่ะยิ่งยิ่งนากาเอ๋ยสมบูรณ์นะคนนี้จะมีงาซุ่มมีสีกูจะมีกูเย่และงาดีใจที่บูรณ์นะคนนี้จะมีวุ้นยี่ยี่เอ๋ยกูเย่งาสีวุ้นและงายิ่ง

0: กำนาคนเนี้ยบูจุยาของเงือบริแมลีตือของเงือเกลือยาชิชกังแล้วอาจิมาโคตูตือและมิชูกูตือแล้วจังหลุดธนาลอยอย่างโยในเทศกาลและสิวนาวิชาการยังไงอย่างโยเงี้ยบ่าวอินยูเฮและคือละชูแนวปาตาดับสากงแล้วบิดมาแล้วไงอย่างเงี้ยกำจีภายใต้โครงการการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อและไงอย่างเงี้ยหูนะวันนี้ประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นใหญ่ใหญ่บากรุงประชาสัมพันธ์พลในง่ายใหญ่เยอะอันนั้นนะคนนี้ตีเขาในซุ้มเกินนี่ร้อยใหญ่เยอะกูสิบลายนี่พังอายากูเชื่อวิวกับสุนการค้าเซ็นท่านเชียงใหม่และง่ายใหญ่แล้วก็ป้าเอ๋ยยาเลี้ยงในยาโฮเล่นะคนนี้ที่ชกงมันนี่ยาร้อยใหญ่เยอะก็ป้ามีชูงยามีชูตุนยาเธอคนนี้มือเชื่อในสันนิษฐานแล้วก็ยามัวใหญ่ใหญ่ชุมชนนะเชื่อชุมชนละอาใหญ่ใหญ่มันเงี้ยนี่เออหอยยังง่ายใหญ่เยอะ
1: ต่อตาเยอะเลยเมื่อนำย้อนนี่
2: โอ้โหดัจจ
3: ์โอ้ไม่โชเฟอร์
2: เหมือนสุนค่า
4: พวกว่า
2: เนื้อซอง
5: ปุดูธรรมา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: อาตชาญุพันในบินหาดาเธอนาลอยโยอาคาเรคอร์ดในชาดอชาเดียเนียเดงาทะเบียเจเนละและงาเยเนียลอนาหาเบียวด้วยเยเนียวฮักเกจนาปะลาในนาหาลาเยเนียวอันนาลัวอุตุธรรมเดเยเนียเดนิมสอนาจนังนังกะลามินาลอยเนียวงานเนอายุเชมเนที่ขอเราจดามาเยเนียวอเมียนาลอฮลัวก่อนหน้านั้นก็ล้านนาลอยเงี้ยง่ายเงี้ยก็ก่อแหลมฐานในจักรเอกะด้านในเลยเงี้ยแล้วเอขอนี่ล้อยิ้มสวยทีนาเดไม่ต้องหัวในบินหน้าหาดามายิ้มสวยทีโปแล้วพระบินหน้าหาดานี้เงี้ยเงี้ยเงี้ยมีอากาศล้ออาหัวพงขอนี่เหนือเกิดดูเงี้ยเงี้ยยอเทศะมายากาเมียงล่าลอยเงี้ยยอมาดูนะไม่ต้องโขในลอยเงี้ยโกเชโขเบียร์ล้านเลยน่าเจอแม่เอขอนี่ยอในดอกกาอยู่มือแล้วเกลเงี้ยอันถ้าเจ้าเทียเนี่ยที่ไม่ได้หัวผัวเนี่ยเจ้าอันถ้ากักก็เงี้ยนี่ก็ต้องเชื่อแม่เงี้ยเดฮึมที่ขอร้อยนะฮะดราม่าเงี้ย
1: กักก็เงี้ยจะกันเนี่ยฮึน่าล้อยเงี้ยเธออินยุ่งน่าจีกักก็จะขอนี่ยดื้อมาอยู่หายกักก็คอมเมนต์เนี่ยเงี้ยทีวีพอปาขอโดมือถือพอปาขอโดให้ขวาขอจักกาให้กาขอจักกาให้โลเจให้โลเจเลยลอยอยู่เนี่ยเธอมีไหนก็กอดตัวโลยากาเธอหน้าขอนี่ที่ปวนหน้าอยู่ฮะอือช้าๆเลยเล่าขอยะนึกมาแพร่พาเลยขอยาโยมือจีขอคือมามือจีขอคือลอยอยู่เนี่ยที่น้องสาธิโนทุกๆโดเลยหน้าขอนี่แท้เธอให้จีก็กอดยากาให้จีก็กอดยากาอยู่ฮะทีวีพอนะคนนี้อ่ะโลช่วยยาเสียก็ก็โลนะคนนี้อยู่ฮะซะซะละอะไรไงล่ะคือว่าอยู่ฮะในยามอ่ะบ่ให้มอละไกดูเลยล่ะอยู่เนี่ยให้เฮานึมาซะซะไงงาจีอยู่เนี่ยอยู่ฮะนึมาพอดละงาจีเธอมีแน่ชกลมสุขภาพจิตและงาอยู่เนี่ยเดนึมามามือมาจาพ่อป้านึมาหนูสาวพ่อป้ามาบีนูชาเอ๋ยฮอลูดาเอ๋ยเดรออายุเอ๋ยเนอมาบินนูชาเอ๋ยชอบัญญาเอ๋ยเดรออยู่เนียวนึมาผู้หลังรอเธอมีแน่ที่เดือนนานารออยู่เนียวอยู่ฮาเอ๋ยนึมาเธออยู่ฮาตัวมาเปลี่ยนแล้วดูคนนี้ก็ก่อเหี้ยอยู่ฮาเอ๋ยนึมาอาเจเดรอเจอนารออาหุ่ยเล่เธอคอยดูกราฟังอ่ะเอ๋ยแหละโอ้ซะซังอ่ะเอ๋ยแล้วมีเสียรออยู่เนียวเธอตัวช่างแท้ดาเอ๋ยเธออยู่ฮาดูก่อลาเจอยู่เนียอยู่จีมันไงการเมืองก็ก็ยังน่าห่างอ่ะล่ะเฮ้ดูต้องตาหน้าคนนี้เฮ้อมตอนเจผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเจกำนันเจผู้ใหญ่บ้านเจเริ่มเสียกลัวเองไงลอยหายจีจีอยากกางอยากกางแน่ยืนนี้ลุลุงงานแล้วชกการเมืองก็ก็ขอมือห้อยนอนน่ารู้อยู่หายจีก็ก็จีก็ก็อยากกางขอมือลอยยืนเนี่ยอยู่หายดูก็ลาเจยืนเนี่ยเธอไม่แน่อยู่หายตัวลูกเธออาเจนุชานาลอยู่เนี่ยอยู่หาหมดดูขอดูลาเจอันยังเธอชดจิตใจแล้วงาแต่หนึ่งมาปัดดูลาหน้าหมดดูขอดูลางานเนี่ยอยู่นี่เธอปัดตาบ้านเนี่ยอายุเว้นเนี่ยอยู่หาหมดดูเธอมาบิดดูลาและขำเมื่อเธอหน้าขอนี่นี่เพียวส่งเพียวแล้วจะกันเนี่ยงาเดียอยู่เนี่ยเดียก็กอดเธออยู่หายังไงยังหมดที่น้องสาวที่น้องเธอลอยู่เนี่ยเธอกายังหมดและเธอหน้าขอนี่อยู่หาเธอสมพงยามอเอทที่เดินที่เดินนานาคนนี้อยู่หามดัวไปยามองอาจีอยู่เนียวดีเธอนาคนนี้ล้ออยู่เนียวเธอกะเธออยู่หามดวงเธอกะอย่าอยู่หายาทำผัวล้ออีสันนี้หนูชานาล้ออยู่เนียวเธออยู่หาคนล้อเหอคนนี้อีสันนี้กองอาจีเดียอยู่เนียวดีก็กบุระเธอกะอยู่หายามอยากกันหนูชาเธอนาล้อนั่นสาวโอมาก็ดองชื่อนี่แล้วปีอาเจนึกมาโยจูจูอาเจมาอยู่กาเลอาเจอันนั้นก็เนี่ยนะคนนี้อุมาเหอเธอมีนั่งกูนี่ก็ดูงานเนี่ยอยู่นี่เธออุมาโยกันเจดีอยู่เนี่ยเดียวโยกันแล้วก็มึงงานเขาจีงานเธออุมาเหอทั้งเทตาอุลตุลูกเอล่าจีสามาก็ดองชื่อมีแล้วอยู่เนี่ยนี่เจเลยแล้วเงินนะคนนี้หนึ่งมาปั๊บยามอเลียเจเลยเธอหน้าคนนี้หนึ่งมามาเมื่อเจยืนยันมาแพ้เจเทียเต้มาแพ้อาน่าบิวเจอยู่หันบิวลาเจน่าหุ่นเจหุ่นเจนุลาเจยืนยันน่าคนนี้หน้าคนนี้เธออีสันนี้หนุ่มสาลาเจอยู่หันมาดูลาหุ่นแล้วตัวเองอ่ะสมเจเลยแล้วเงินนะคนนี้ biado le aje yo ha dung nge ga ne lo to ga m ho sa ho ga ne lo le lo yi nyo tho na kho ni yo ha mu tha thai cha tha thai ma cha tha thai la nga te sa yo te sa te ka nge nge u che u ga ko lo tia tia de ja che ja ga ko ma nge cho nya ma nge cha nya u ji do la ji yo ha nyu dong la hu ko mu lo yi nyo yo ha nyu dong la hu ko mu yo ha u cho bo ma ne ko mu nga ne yi nyo ko ne na ko ni tho will go power padulang aji yu nya huti ga duna lo yi nyo na tho sumti u se e huti ga du yu han ma phe ne nge na cha tha thai ma cha tha thai ni ma phe ne nge do li yu ho na kho ni yu han yum dong la hu te ma ngo a chom a chong ga padule a si je yu nya le to lo wa nga yu nyo tho a chong do le la e tho na kho ni yo ji ma na nge thơ gà dung nghe hư lo yu nyo thơ dung nghe hư lo dung nghe thơ mà mù ni à cho yu dư lê nghe na lo yu ha yu dư nghe hư thè yu gô nè na khó ni à cho ek cơ na hư gà ngã lô lô e dê lê gà kò yu hà nhung dòng là hư tè mà dì ni gà kò hư yu hư phá hư yà dê yu nha ni ti a du le la ng na kho ni hu go do cha cha ga yu de lo ya ga ko hu ya yu de na lo yi ni o tho a chu e do na cha mya yi na hu go ya na ha u de he sa pho ma ga ni nu sa nga ji yi nya na go ne na kho ni nu ma pho pa de le nga ji yu ji ma na hu ga no to lo to lo e le le ti ga pha cha ne yi nga lo he go ga ko ya ga u ga de le ji yu nya jai ti ti ya du na kho ni a ma a mu yo ha yo du yo ya pu la he ko mu lo yi ni o tho ga yo ti ga ti ga yo ji ma na nga hu wa ko lo e ga ko lo e na ga ko lo je le po ma ma tha ga ko ko du la ti ga ti ga de ja che ja ga ko ko du la tho mi ne ama amu la hu ga la che ga ko ma ja ni nu sa u ji ga ko le te du la ji yu ni u de tho ba da ba ne ga ko yan yu ha ga ko na ha u lu wa yu ha mo do ma bi de la ni chang the da u nga ti ga du yu yu chang the da u le cho hu pa krom sukha ki ho pa ne ja ga ne hu na kho ni ga ko yu ha ya ga ya mo hu na kho ni lo yi ni u yo ha sa so go je go si go je yi nyo de ti ti ga du na lo ni ti ga du na kho ni tho ga yo ha ga ko he kong le na ha ga go myong ni tha na ha je yi nya ti he na ha na ga ji ya ga ya mo na hu ji go ji la tha nu sa cho je yi nya na tho sum ti ga du le la ng na kho ni ti no sa ti no yo ha myo a ji ji ja lu le la ya ma le yo ha myo yo ha mbe da ji ga ko phu la na ha na ha yo ha myo tha bi de la ji e ti ga du le la ng na kho ni a cho he ji ko lo e ji ko lo e nge a cho e ga yo ha na ha ge ji yi nya a cho e yo yo e nya le lo yi nyo ti de na na kho ni a cho e ga ma na ha ni che ja u pho che le pho te nyu nga ne yi ni thu mi ne a cho nge ga na ha u thu e ga ko yo chu chu yi nya a ji ngư nhà là mà ngư nhà là le na hà lo ai làm yu yu lo yu nhiều na ngà ti ngà du le le ngư nà lo yu nhiều yu hàn nuôi phu là tổ sang em các co hư hư của lũ yà gà le lo yu nhiều na họ ni ai làm yu nè gần là đông dê yu cà đê dê ở cầm lăng cài le cái dê để yu hàm một đồ có phiêu bị đồ lê ở lo na con này na họ ni thơ à cho tham sa ma thi ngà sa ma thi le e thơ na họ ni yu hà tẹt tẹt yu chu chu le hơ hơ mà nữ sanh đi, hoa nữ nữa, gái già khó yu khổ lẽ nè, à gạo thì gái nữ chỗ thay nè, đồ nữ chỉ chu nè nữa thôi lo gì nhiều, rồi con này ná khó nè, thơ nữ ma thơ nữ xã ở thơ, mưa đà la mẹ dễ gì nha, na, yo ha ở mất đoán nữ xã ở gác co thơ thì do á chưa chưa nhà đà la nhà thổ lại đủ ná lo, á chỉ nữ xã chưa nè, yo ha yo để ở yên đà la nhà thổ, yo ha nhung đồng là hơi cho á mà muốn nè đà la na kho ni lo ho a cho ne de la kho ni lo te ga a cho sukha phap ji nu ma po pai son ni sinya o de ne อาชออยู่ห้างแก่ดองเถียวดวงลอยืนเยอะจะก็ชอบบริการสาธารณสุขใกล้บ้านแล้วไงเถอยู่ห้างจะดูจะดูดอกแพร่สาธารณสุขก็เยอะแน่ล่ะไงชออินเจอยู่ห้างนึงมาบิซาลาพายมาเงินนะขอนี่เถอะก็ชอสายด่วนสุขภาพจิตและคุกาอาชอนักการปั้นไงชอเนี่ยอยู่ห้างนึงมาบิซาลาเถอะล่ะตีซุ่มหนีซุ่มเถอะก็ไงยามเมจีอุจินาวมาเอ็นนี่เลยตัวจักรเนี่ยก็คงอันเดียวนี่เดีย
0: วท่านนะขอนี่อาหัวในจักรถ้าล้อยืนยันพันในบินาหาดาเดียวนี่เดียวก็หนาวในตัวชาติบิ้มเลยพันหาดามายืนยัน

تي ما بنو على تي با عزادوتو كنو عزواني دو لما علي

시도 미망에 빠졌나 잘롱아지 그놈네랑 아노 투어망을래 아시래래데 만냥 바래래 나도 허망을

samajo ni nga dohu mange chilonga je de jimajo ni

怎么个个人呢就走就拉面嘞牛人你个个人呢就带着门呢怎么个个人呢就走有个人呢就

混到咱你老农啊，咱你个巴掌也就没接了。你老上也总没来老家里的，你老婆上也总没来，人家个巴掌。

0: Sanang ba ho ta ja je lu le nga je de Sanang ba ho ta ma je bu le ga nga U chi ka ja ma ja tu um ji
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับการจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยได้รับผลตอบรับอย่างคึกคักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
10: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
9: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
10: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
9: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
2: การจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยได้รับผลตอบรับอย่างคึกคักจัดงาน3ครั้งมียอดซื้อสินค้ากว่า86ล้านบาทช่วยประชาชนลดค่าครองชีพกว่า19ล้านบาท
11: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอโดยดำเนินการมาแล้ว3ครั้งและได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างคึกคักต่อเนื่องร่วม3ครั้งสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า86ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า19ล้านบาทถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชน SME และสินค้าโอท็อปควบคู่กับการช่วยประชาชนลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันล่าสุดมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวเครือข่ายรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาถูกถึงชุมชนมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากอีกกว่า26ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาทด้วยจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดสุรินทร์ชลบุรีเชียงใหม่สระบุรีและอ่างทองทั้งนี้กิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพจะยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งคุมเข้มเฝ้าระวังไฟป่าพรุบาเจาะพร้อมใช้ชุดลาดตระเวนและโดรนจับตาผู้ลอบเผาป่าหลังสถานการณ์เริ่มดีขึ้น
12: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะในพื้นที่ตำบลตะปอย้ออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมามีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาป่าโดยได้เชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลตะปอเยาะและตำบลลุโบมือซารวมถึงพื้นที่ป่าพลุบาเจาะครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอยี่งออำเภอบาเจาะและอำเภอเมืองนราธิวาสให้ร่วมกันนำน้ำเข้าไปช่วยดับไฟในพื้นที่และการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำพร้อมให้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเนื่องจากพบผู้ลักลอบจุดไฟมักเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่ลึกประมาณ 2-3 กิโลเมตรและก่อเหตุบริเวณขอบพลุเพื่อหลบเลี่ยงชุดลาดตระเวนจึงสั่งการให้ชุดลาดตระเวนและชุดปฏิบัติการส่วนหน้าเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบพื้นที่ด้านในมากขึ้นขณะที่กลุ่มชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าได้นำมาร่วมเป็นชุดเฝ้าระวังจึงไม่น่ากังวลเชื่อว่ายังมีผู้จงใจลักลอบจุดไฟอาจเกิดจากความขัดแย้งหรือมีเจตนากลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ทำให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังพร้อมนำโดรนขึ้นบินตรวจจับภาพทางอากาศหากพบผู้ลักลอบเผาป่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดปภิชานันเทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
2: จังหวัดตรังเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยปี2569พร้อมฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล
13: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในปี2569โดยได้กำหนดการฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังด้านอุทกภัยเพื่อซักซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ให้มีความรวดเร็วและเป็นเอกภาพส่วนการกู้ภัยทางทะเลได้เตรียมฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลร่วมกับสอนชนจังหวัดตรังเพื่อสร้างความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั้งนี้ในการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจะจำลองสถานการณ์ในระยะก่อนเกิดภัยระยะเผชิญเหตุและระยะฟื้นฟูหลังเกิดภัยเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปปรับใช้กับสถานการณ์จริงได้ต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

0: พระบาทที่ย่าและที่เลิศกระจกโอพิลมมันโลตาก็ปลูกก็ต่อมีไว้ดันเลือกโครงประชาสัมพันธ์คือดูโอทอตัดที่ต่ำมาอากไว้ดันเลือกโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นกรมประชาสัมพันธ์ที่นาพูดนี้รับแบบหนึ่งคนที่เลือกตัดสินบัตรเซนไม่อู่บัตรที่เลือกเตะคอตัดกิจจ์อากไว้ดันเลือกการออกแบบนี่หนอเตะคอตัดกิจจ์ที่ก่อนเลือกอากาศเย็นเตรียมผลเลือกสักที่เลือกก่ออักรอและปราคาลอนิตาคุณปากุเซและคุณนิตาคุณปากุเซสกอบแฮลเลนตลอดตัดแลศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แฮลเลนมุนิมุตอวันที่1และที่เลือกวันที่3มิถุนายนนี้ที่ระโพนแสกตาคุชิคีสัตติตามาอากูเนตัวอย่างและปราตุโดโซโจอซาดีสโซเลชอบตะเลละกัตตาคุณปากุเซการเลือกเกสตาสมานะมีพุทธศาสนาเกแฮกินลอแต่ตุบาตุเซนและติเลือกการจบโฮเซตผ่านแล้วของโอกาสที่เราคนนี้บอกว่าสัญญาการตุบาตุแต่การเลือกตุบาตุเซโอปากก็เลือกการออกแบบแต่เตะคอแต่ก็มูตัดกิจจ์แต่แรกเก็บเงินเก็บผลเล็บที่เลือกก่อนนี้และก็กลับมาเนาะมือนี้มือต่อวันที่หนึ่งและวันที่สามมิถุนายนนี่ที่กระโทษแตกต่างกุชิกีตลอดแต่เลือกศูนย์การค้าเฝ้าเชียงใหม่นี่หรอและก็กลับมา
1: และเลือดสัวบาททองและในบาทห้ากรและแต่ยาลอซาต่อปูและตะบากคาดอตาชาบานี้ก็ในบาเกตมาเจอขอบโลเลอร์ประชุเกไม่ได้ในบาอาผัวลีอาหมัวป่าอาเปือแวร์ปามาเจออไม่ได้ในบาตลอดและยาลอซาก็บาเชื่อตาเกและขีเหนียวต่อปูจะถอดเลือดเป็นนิคอลและสิญญาลอเลือดแต่ห้ากรห้ากรอุทธรณ์นี่หรอตลอดและเชื่อตาเคไม่ได้ด่าหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต1ถึง13ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองตามมาตรา50วงเล็บ5สายด่วน1330กด0ตลอด24ชั่วโมงสปสช.เขต1เชียงใหม่053285355
2: เกรดปูเวกก็ราแฮแกปราตึกพึกโดเลอทีมเวกิแม่แกลเกสกอตาติตาเฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์ปราปูหมออูเปลือดอกผักกระพือ PM 2.5 และราโตกอต้นหนูหมออูแกทอเตฮือเลอร์กามาหล่อกว่าแชร์แกลเกตาติตาเฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์ปราปูหมออูเปลือดอกผักกระพือเลอร์เวกิแม่โทรศัพท์เบอร์คอลเลอร์ว่าแยเซอร์เตอร์เตอร์คีก็ว่าข้อเวกี้แม่ปรับพลาลอดที่ก็ต้องรับพี่ค่ะกรอค่ะแกลเกตาติตาเฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์ปราปูหมออูเปลือดอกผักกระพือ PM 2.5 ตลอดตากแกลเลตอกตเนียเรนเควดิซอลเลอร์กับชูอูชุแกตาเลอร์เอฟไฟดีตบาชูอูชุแกตาบาปรากรค่ะตเมเลอร์ชูอูชุแกตาสปอสค่ะเซเดวาเดเซลาเคก็จะจะถอนเลอร์มือนิมือซอเตอร์ลามกราคมตือเลอร์มือนิมือซอเซชิเตอร์ลาพฤษภาคมมีคิกโทยากยะคือชิคุยและรามากมาที่ก่อตลอดพิค่ะกระจิงหย่อนันหนอกอตาชมลาเรเฮเวดาเลอร์สำนักงานประชาสัมพันธ์เวกิแม่แฮเกปราตึกพึกอเดเลอร์ทีมเวกิแม่กึฮึกะญะตาเลอร์โอปุโคปะเคดูอทอกลิซอลและกึชกะกึชกอมุโคชุยผักกึพลือโตโอบะนอ
3: เวเจอร์ผักกระพือผักกระหมู PM 2.5 แน่ร่าแหละเด้อแม่ครีมแม่สากูอูกูเฮนเลยจ้า
4: อันนี้แน่อันหลุดเลยปัจฉุกุฉุกแกตาตาตื่นเลยแน่เนตาหลอกตาสุกอสุกาเอาเรือตาสุดับตาหลอกปัจฉุกแกถอยไปดับก็อ๋อปอบก็แกถอยผักกระพือผักกระหมูเก็บบัตรที่บัตรโตเกปะเต่าจวดเฮนเลยเด้อ
3: ดิเน่ปะบามาเจอหล่อซาตะบ่าชุอูชุกแกถอยตาตาสุกอสุกาบือโคเชอร์บือเคโคเชอร์แฮมเบอร์เกียวมาแก้เก็บปุ๋ยหมักดอสูอาร์ทอสเซกว่าเชสก็ซื้อตะบามเมอร์เลอร์หมูอูเกทอลเลอร์ปลาปูเนื้อแม่มานี่เดอะพายอีเดอร์ผักกึบหรือผักกุ้งหมูเดอะจิกาลอเจ
4: อเมเนียกลิสต์ตอกว่าในกระแค่กระทอสเซเนื้อแม่คู่หล่อซาก็กาก็กาอูเกตอตัดชูชูแกเปิดก็เนกกระซูกกระซานเนกกลิสต์ตอกว่าเลอร์อักกระแค่กระทอหนอ ตาช่วยมือลาเกแทนเลือสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ดอปูแวปักยอโพหนึ่งเนบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลือวิทยุกันลือหล่อก่อจอแตะเวกีแม่แต่ตอนใหญ่อีบอบบาเน่บาคักเล่นตาพี่ตามมาตาพี่อ่อนมาออกจอแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 0068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แทอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลุยกะจานยิชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบปากะลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะเฮลอนั้นและตาสู้มือซ้ำมือตากะเจาะตาละเก็บดูแกโผล่และติเลื่อนนก
1: ออะตะโคเนและกะนาหลอเจอบะค่าคือตาสู้มือซ้ำมือสก้อหนอ

那的我们就不到不为我们的 party 不批我们是个不然都跟他打破不管都打破不管跟旅不管跟牛哥然后还给都过了三篇了的老大的为提出跟旅老过就得为几枚所谓他想买 AM 这个图旅个人女七十几楼盒给他批打马老的สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กว่าช่วยไว้ดะเนาะกรมประชาสัมพันธ์นี่เหรอตุ๊กกลสาดยาดีเจเสมอเนาะจอสาปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยแฮโอตุ๊กกอดับปูแวซิโซโดเตเลเนาะปูนอปาบาแฮตุ๊กกลสาดเฮกิเฮบาลอซาเซเนาะเคโดกนาตาสุมือซามือตาสวิซาเชอตอดูตัวโจโอกิโอกอลอซากดไลค์กดแชร์ตากันเลือกกว่าดอกกาดิโซเลออนไลน์อาปูเนาะ Facebook อาปูเมเกติ๊กต็อกอาปูเมเกเนื้อกดไลค์กดแชร์เมสเซเดอร์ W ดอมะก็ขอดอเลอร์โอมุชอเปิดปลาแล้วก็นาเลยวิทยุอาปูก็กาเจปลาพลิซับกาอาริเกเลอร์เกิดก็นาเลยวิทยุอาปูเนี่ยหรอตาสวีเลอร์จะแปลคือดอกปูแวร์มุขอตะเปลือยในเมวดานุเคซืออาตาสวีอามีเลอร์แอนาทอโบอาเตเวดาดีเนนุเคซือล้อมูลละมาแค่นี้โอเคเลยตอนแรกปั่นแล้วได้สัญญาเลยบ่าแต่เนี่ยตัวก็เราสับพัซซี่ลีอาตาวมูมาซาดิเลยได้จัลเลยต่อรึบ่าเลยเจ้าบ่าแต่การเลยไม่ทีไม่ตัวก็ได้สัญญาเกียร์เสียเจ๊น่ะซื้อซื้ออดูมาล่ะดิสโซเลยแกเราซาดิสโซเลยรวมหมดสก็น่ะพิตามาตาสก็บ่าเลยเนี่ยน่ะอามีอาจ่าน่ะอุตสวิสาเชน่ะดิสโซเลยสัญญาเราตีเราซะบัญชาแค่เนี่ยบ่าเดินล้อมูลละมาเนาะเดดิซอมเมอะซื้อๆแล้วจีเนี่ยเนาะอันแรกกันแหละปั๊นแหละโทรศัพท์เด้อ Facebook เด้อติดที่อะแฮปปี้ทอลเนาะขอเลยเนาะแรกกันแหละปั๊นแหละต่อรบาจีบาเด้อจึกเทกต่อพาดีตาสวิสาเชตาสมือ30,000ดาอวดาคือทอดิมือมือนี้ตาตินี่ใหญ่มือวดามือนี้นี่ดับเบิ้ลแวบกับคลิปโพเนี่ยก้อยดาเลยมือโอบิดับเบิ้ลแวบกับคลิปโพดาก็ปราบทะเลาะตาคุณตาพอดิสโซเลอร์บักก็คือแลมาบุมาบาตาเนาะแลบาสกอตาเนาะแลซินอทอบาเกเลอร์อากิจาซวาอัตาสุตาซอนตาจันนี่เนาะแลกนาสระสมาอัตาสุตาซอแลบาสกอตาเนาะแลจบบาซวาเดจุกเทกตอพาเลือดตากึจอนตาอุจิและชนเลือดตากึจอนบาค่ะคือเลือดกึลิสอกอเชลและกรมอุตุนิยมวิทยาแค่นี้เนี่ยกอจอเตปลาพระละตากึจอนเลือดศูนย์อุตุนิยมวิทยาเตวดาเลือดกอจอเตในบาปุลอซาสกึกอดิสอเลือดบาทบามุขกจูพัดโดเวดาเตบลูเลอเวเตบลูลาต่อเนาะเตวดาสกึกพ่อเนาะดิสอเลือดกอจอเตสุทธาคอปาร์ไปเนี่ยบาปุลอและมุขกจูโดสุญญาปาตินิคินีบาทต่อเตวดาดิเนี่ยตากโกก็เตือนในโกแพลเซอร์ชีข้อองศาเซลเซียสเนาะตาคลีก็เตือนในแพลเคชิเซอร์องศาเซลเซียสเด้อก็จะเตือนแล้วหลักเขาปาบาปุ่นหล่อซาตามุคนไม่จูเหมาะบาปุ่นหล่อซาเลทีละปอนเล่ปูเจเนาะปอนเล่ปูดิโซเลทีเกอร์ทีเกอร์สื่อทอเนาะทีเกอร์อาทอเด้อเวบอกอดิเนจ์เวบอกอดูสวอปปักก็หลือปักก็ย้อนแล้วมันหลบมันแล้วตาเลือเวบอกอันตาเทวดาสุญญาปัตตินิคินีแต่บ้านเนี่ยตอนมุขกับจูเจาะอาเตวดาดินเนี่ยเนาะเวเลือภาคอีสานดินเนเจเลือภาคตะวันออกมือแฮทอร์ปานเนดินเนเจเนาะมุขกับจูตาบานเลือคือชีเปอร์เซ็นต์อาเตวดาดินเนี่ยเนาะเลือภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือมือแฮทอร์เลือภาคตะวันออกเมเกอาเตวดาดินเนี่ยเนาะสกุลที่สกุลก่อแฮบอบบากือดอปูแวร์แล้วก็ดอเลือตาสูมือซ้ำมือตาสวิสซาเชอร์โจดอยังมีปลาโดดดีปุ่นนุอาตาสวิกันนาสกอดอกกว่าเนาะ

กตือลีนอนตาสวิเลโดดิปุนนุอัตาเจลคึกว่าเลเกอีกามาอามามิลวัตเนาะเชื้อคอนยาตาสวิตเพลเตวดาตาสวิมีเลเลือกคิดแต่โจะเลือกคิดแต่โจเอาเลยยูทูบอาปูจุบะคึกว่าตอนที่เนาะเนาะดับเบิ้ลเวเลอร์มุขไม่ให้คีโทรศัพท์ตัวดูตัวจบกาจิแต่เวลาตำหมกกันหนาซาเลอสระคือพออาตาสวิจบขอแต่เฮวีเนี่ยหรอดับเบิ้ลเวเคยโดนกันหนาดับเบิ้ลเวเคยโดนกันหนาเกียร์ได้จีเนี่ยแต่สวิเลอสระคือพออาตาสวิแต่เพลินนี่เนาะ อาบาดมือดอชิเกชิเกเราต้องปลดเลือดซาบะเดอชิกเกอร์คือกว่าตาสวิตเตจโจบาคาคือเลอตาคือจอโชชิกเกอร์แลบาคาคือเลอตาคือจอดิโซเลอปัดดูว่าประกาศตาพิตามมาเนี่ยหรอเนาะปัดดูว่าประกาศตาพิตามมามีวันดาเลือกว่าดาโครงการไทยช่วยไทยแค่นี้เนี่ยอาดิวทอตาพิตามมาอามีอาจารย์เจอไม่กว่าและกว่าเกณฑ์ตามมาเลยมาเก่าตาดิโซเลอร์ที่ว่าการอำเภออเมญญาเนี่ยเนาะเดออากูดีแค่ขอเริ่มมือแสนดีแค่ขอตลาดดีผู้ขี่ในการเล็บเปรี้ยวตามตาเราชอบแบบการกู้ปัญญาอุลภาคอีสานแต่ปานี้อาเหตุตลอดโดนเจดิโซเมปะเตลสุขึ้นซักขึ้นดาดิโซเมเล็บเปรี้ยวตาอ่อนตาอ่อนตาราดเจติดิโซเลอร์ก่อจดเตสุทักขอปาร์ปาบะก่อจดเตสุทักขอปาร์ไปเนี่ยอาเหตุตลอดโดนเนาะเจบาชาจดเตกว่าก็เลือกคึกคักเนี่ยคึกคักเนี่ยความยนต์เล็บกู้ปัญญาแลกว่าดอตาระและเปรตาระบัชาไม่เมเริ่มก็จะเตะสุดท้ายเขาไปในดิซอมเมตุปสอดปสแซบัชาอัมอาคาคิจอปะเลเปรตาแต่เมวดาตาคือตาขอปริบาเนี่ยปะเลอะให้มาเลมาเก่าตาอาให้เช่าตาตาคือตาขอมามาญาเดอเมชอดดีตาอตาอตาพิตาญาตาอปริบะเนาะปริบานั่นเราเล่นเลเปรตาก็คืออาวุธที่เขาตันนี่เลมือนี้มือซอเลอาซากตุมือเซนีใครอ่ะมือเซนีเนาะตลอดแต่เลอำเภอนั่นแหละคือเปรี้ยวซิตะกาอุบัวตีและอำเภออะปริบบาคะเดปริบบาพัดโดญาเจียวไปแต่กว่าโซอ่อนในหนอนเมื่อเปรตเตอตะโกแซชิบเนี่ยคือชิดหมดนี่หมดอะเวเนอะชาดาปริตบาเลอลุยชิแล้วก็เสื้อชิบเนี่ยลุยชิบเนี่ยหมดนี่เนาะเสื้อชิบเนี่ยลุยชิหมดนี่ก็อะปริบบาพัดโดญาช็อตดีอะเปลี่ยนตาดิเนจิดิเนาโคเนี่ยแกตับที่ตามมาเลอปัดโดกว่าโตเจมาเจอกว่าสิโพคอโพอะคุหลอซาเดประกอบด้วยกระทรวงพาณิชย์อาคุหลอซาเดกรมการปกครองเนาะคุหลอซาเดก็มาได้แหละได้จ่ายแล้วก็โตเจอมาเจอกาโจเตโพเฮมเบอร์เนซัวเมื่อเต่ามูเลอร์ประกอบด้วยโอเซเนาะโซอาเปรทฮอแค่นี้เนาะตาออตาออามิยาจาเปรทฮอเดออบัตที่บัตโตโดยประเต่ามูเนาะฮะคือมาหลุมมาแล้วตาโลเจจูบุคคอลเลนเนตเทลล์หล่อบัชาตาคือตาขอเปรทฮอรัฐบาลประดุวับกาเดอสีญาเวดะเดอกมาดิเลจันเลตาละปิถอแฮปปิถอเลกอดเคลโซเปลี่ยนตาจันนี่เนาะมาเลมาเกแฮเกกว่าเกปราธิพกอพวคีกว่าแชเกปราธิพกอพวคีดีเนาะมาเลโครงการกวาดไทยช่วยไทยเนาะมาเลมาก้าวตาเลที่ว่าการอำเภอขอขอดอช่วยเมญาปากูดอเลตาตุจะมาเจอเต็นหนึ่งเจนและหนึ่งและนบัตประชารัฐอปูเนาะเต็นหนึ่งเวดะแต่ลาดเมื่อแต่ลาดเมื่อตาบาละลุยละเนาะสุญญาปานีบาบาข้อขนาดได้ถี่ดอกมือนี้มือซอกคิชิเซแต่ละตีละแช่กู้ทอเนาะคิชิเซโอเคได้ป้ออันนี้เลยจีบาเดอปราเลอร์บาสวัสดิการแห่งรัฐตัวอัวมูเดอบาเมื่อเลอร์อากวาดาคนละครึ่ง plus เนาะดิซอลเลอร์ปัดดูว่าปราเตนุเนในเจเลแอปพลิเคชันเป๋าตังอาปูเนาะรัฐบาลเตนุเนวะดาหัวข้อในดอนไม่แลเปื้อดานก็จับทื่อดอนเจตนอเมื่อเลอร์ปัดดูว่าปราเฮลล์อุนเฮลล์นาอุนเนตนอเนาะมาซาเลเนจ่าบาเจราเนาะอีกคาเดอแต่ก็จดเลยปัดดูบ้าป่าอาตาพิตามาอุกดาเพื่อนนี่แรงกิดอลเลตาสวีอ๋อสื่อถอดกิดอปูเวลเลอร์เฟซบุ๊กอะปูดอเนาะเลอร์วัดให้ตัวดูตัวจบการเลอร์เฟซบุ๊กเก๋เลอร์ครูพงศกรอ๋อเมโอมิโชเปอร์เนาะเตเวดามิสยูสื่ออะสื่อหลอดสะเนาะสื่อให้ติเลเจอเนาะเล่นยาสุดโลกาโลจมันโลตาแล้วก็เจอโคโรงเรียนเสรีวิทยาสื่อสื่อว่าเจาะเนาะสระตะไกรอัตโตปะกัญญาสิโดชิจออะเลโอปะกัญญาสิเป็นหนีแล้วขึ้นหนีนี่หนีกะอะเลโอเดปะนี่เดอโตปะกัญญาสิญาจิพอนไพรปามิเกโอมิโชเปอร์เนาะเลกดอลเลอร์ตาสวีดิซอลเลอร์โดวัดอะเชอคอนิยามุคคอนิหรอเ
เทวดาเลิกขีดโจเนาะกันนาสกอดดอกกว่าเนาะ

ก็ตื่นลีเนาะตาสวิแล้วมือกันเนาะอเมทคลิปหล่อเนาะมีเวดาอัตเมเลอเอาอุแพปั๊มมือกันเนาะปั๊บพ่อหมื่นตาตึมเบจิบาบาชาอาหาแหลกตอนแหลกปาเฮาอุกอบกับพ่อหมื่นแหลกแหละเด้ออัตตาตึกว่าแม่บาตาตึเอ๋อตาตึซั่นลอจังนี่นะเด้อจิเมจิเกก็จิแหลกตั้มปั๊บมือกันเนาะตึเอ๋อยานอกาตึซั่นลอยานอกามีมือเมไอ้อีกีตาเนาะไอ้อีกีตาตะกาดาเวจังนี่ลอมือกันเนาะแม่แมทคลิปหล่อแต่เวดาดีนี่เนาะมากะจอกกะจอมอมือเดนี่เดปาเลอัตถีตากิตาวาเลปตานี่เดปชโมมือเดนี่ก็ทีเวดะเนาะเดตัชก็ต่อนะคะเดอัคโคไปคิดเคลดเคลดเคลมุนอดับเวโอเกตาบาเตชิคุนาทีหรอปาคิดดกนาตาสักวีโอดีดอดิสอเลสามชาหนอพอโพเนาะดีนาโคนี่เดจะก็แปลเตทีคอหรอคอในบอนนี่แค่ก็ตัชก็ต่อเลโอเบเกบางครั้งคือเลือกก็คือกันยาและหรือเลือกทาทาและคิดทาและเลือกคะแนนก็มือนี้เนาะก็คือกันยาจะก็แปลเลยตาติตาเชื่อก็ต่อเลยแค่มาหาเนาะคุณนารีตื่นเลยนุ่ยนารีแฮเกตุกกอลดอซาดอเดียดีเจเสมอเนาะเจ้าสปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยแต่ก็ข้อเดนิยาจะก็เตะดาบไงล่ะโอชัวเทรนเบมือสับคีก็กันเนาะตาเบลเนาะ

ทำมาอุปมาอุลอซามูนพอสักพอมาอุลอซาแต่ละทำมาอุนี่เด้อพอมูนี่มาอุพอกพาพอกพาเนี่ยมาอุพอมืออะคุยทำมาอุนี่เด้ออุดาขวดที่กิจจะเจ้หมดแต่จะไปเจอเออเพื่ออุนาเลยทำมาอุขวดที่หมดเนี่ยเจ้าได้หมดพ่อโอ้เลี้ยงเนี่ย บุญเย่พ่อเย่ปู่เล่เจ้าปู่วันนี้เฮียสอสอละพ่อเล่เจ้าพ่อเล่เจ้าพ่อเล่ อาสอลักลอยเอมือทูหล่อมือทูเจอหล่อเด้อเด้อหล่อลักลอยเอมือเฮหล่อมือเกเจอหล่อเด้อ

eski. Söylesi sabah kadar.

그 좌풍

0: ว่าเวเนี่ยก็มาโอ้เลยว่าสารสิบุลาซะเออท่าเนี่ยมันมาโอ้ตัวอู้ตัวอู้ยี่มาเช่นนี้ก็มาสิงห์คมยังจีหมอทำตามตาบ้าสิงห์คมยังเมย์คนนี้อู้แล้วเขาจะคมยังรอดีเลยเช่นยี่หมอเออคนนี้อู้ได้ตัวอู้ตัวอู้เมย์ได้ไอ้ขั้นนี้คมยังเมย์ปะเขี่ยด่ะ
1: ปะเขี่ยด่ะ
0: ปะเขี่ยด่ะเนี่ยคมยังเขี่ยตอนนี้เจ้ปะเขี่ยเมย์อ่ะเจ้าท่า
1: เออทาเขี่ยวเมอ่ะเจ้าท่า
0: เออทาเขี่ยวเมอ๋อปัลเลมาลู่ท่ามอด้าเดี๋ยวปัลเลมาเราก็วันนี้ใช่เลยแต่ไม่สบายท่านมีแต่ปะเขี่ยวเมอืมปะเขี่ยวเมใช่แล้วเดี๋ยวก็ถึงกันเราทายเจอเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยคุยเราจะเก็บพอมีแต่ก่อเราแกมีเลยอ๋อเอามาให้ไอ้เนี่ยทาเลยปะเขี่ยวเมใช่ละอืมฮัลโหล ขอแค่คู่แค่

Lord, and all the

0: บาจืน
1: และอโศกดินแดงเมื่อช่วงเย็นวานนี้ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตราชเทวีได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องและทำความสะอาดพื้นผิวการจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางขณะเดียวกันประชาชนบางส่วนได้นำดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยใช้เครนขนาด70ตันของกองโรงงานช่างกลสำนักการคลังกรุงเทพมหานครลำเลียงไปเก็บรักษาไว้หน้าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสบก.เขตพระราม9เมื่อเวลา 23:00 นของคืนที่ผ่านมาทั้งนี้จากการตรวจสอบในช่วงเช้าวันนี้พบว่าระบบไม้กั้นและสัญญาณเตือนบริเวณทางผ่านเสมอระดับยังสามารถทำงานได้ตามปกติขณะที่มีขบวนรถไฟสัญจรผ่านพื้นที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังพบว่าพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่างหยุดรอหลังเส้นหยุดและหน้าไม้กั้นรถไฟอย่างเป็นระเบียบสะท้อนถึงความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยและบทเรียนสำคัญจากเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างเป็นรูปธรรมและในเวลา 10:00 นจะมีการนำส่งร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง8รายไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อให้คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการผ่าพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อยืนยันตัวบุคคลผู้เสียชีวิตต่อไปชาววิสาปทุมมารายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดพังงาขอให้เกษตรกรงดตัดทุเรียนอ่อนเพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานของทุเรียนสาลิกา GI พร้อมคาดการว่าจะมีการกระจายผลผลิตผลไม้ของจังหวัดพังงาออกนอกประเทศประมาณ 1,500 ตันในฤดูกาลนี้
3: นางสาวกัลยารักษ์เพชรอาวุธพาณิชย์จังหวัดพังงากล่าวว่าแนวทางกระจายผลไม้ปี2569ของกระทรวงพาณิชย์เน้นยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดและพยุงราคาไว้โดยทำความร่วมมือกับภาคเอกชนในการรวบรวมผลไม้จากแหล่งผลิตผ่านสหกรณ์ลงจุดรวบรวมผลไม้ทั้งนี้มีการบูรณาการร่วมกับพาณิชย์จังหวัดต่างภูมิภาคโดยมีตัวกลางที่จะรวบรวมสินค้าคือสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกส.หรือสกต.และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนอกจากนี้ยังมีลงเอกชนที่เข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเช่นลงมณฑลฟรุตซึ่งรวบรวมผลผลิตออกนอกพื้นที่ไปยังประเทศจีนวันหนึ่งไม่น้อยกว่า25ตันคาดว่าสิ้นฤดูกาลจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 ตันในช่วงฤดูกาลผลผลิตในปีนี้
4: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะเราก็ได้มีการบูรณาการร่วมกับพาณิชย์จังหวัดต่างภูมิภาคนะคะโดยเรามีตัวกลางที่ว่าจะรวบรวมสินค้าก็คือผ่านสปต.นะคะแล้วก็มีผ่านในบริษัทประชารัฐรักษามัคคีนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีในส่วนของลงเอกชนนะคะที่เข้ามาอยู่บ่อยๆในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นลงมณฑลฟู้ดนะคะซึ่งเขารวบรวมผลผลิตออกนอกพื้นที่นะคะเนี่ยวันหนึ่งไม่น้อยกว่า25ตันนะคะไปยังประเทศจีนนะคะคาดว่าเนี่ยสิ้นฤดูกาลเนี่ยน่าจะเป็นสักประมาณ 1,500 ตัน
3: พาณิชย์จังหวัดพังงากล่าวต่อไปด้วยว่าขอให้เกษตรกรรักษาคุณภาพของผลผลิตทุเรียนสาลิกา GI โดยไม่ตัดทุเรียนอ่อนเพื่อเป็นการรักษาชื่อเสียงของผลไม้คุณภาพตลอดจนไม่ฉวยโอกาสจำหน่ายผลผลิตในราคาที่สูงเกินไปและปิดป้ายแสดงราคาให้ผู้บริโภคได้รับทราบอย่างชัดเจนฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: พ่อคว้า
1: เนาะซง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1400

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านละควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
2: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQIผ่านแอปเช็ดฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
1: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่พอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
2: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาปื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซอร์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกียมผลควรย้ายตี้เลย
1: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
2: แน่แน่แล้ว
3: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิบัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรรับยาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายยื่นบัตรประชาชนได้ที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย30บาทรักษาทุกที่ที่ร้านยาคุณภาพของฉันสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
5: จ่องหู้ค่ะหือก้อนโมก้อนไฟอันเผาอยู่ตีกลางปางนั่นอ่ำเลยหายกว่าตั้งเลยมันเตเป็นฝุ่น PM 2.5 เซขึ้นมาเฮ็ดให้ป้ายอยู่หรือเฮาค่าขึ้นในค่าออลองลดย่อมปัญหาจังไหนในอ่ำหยาบค่ะเงื่องแหว่อ่ำเผายุกยักเหมือนไม่ต้นเยอต้นเข่ากลับในให้ในสวนเฮาเปลี่ยนมากองไว้จ้อมกันเซเฮ็ดเป็นฝุ่นสภาวะอ่ำนั้นแจกแพยุกยักเฮามันปอดถูกแม่นอีกป้าดังห่มมือกันฟังด้วยไฟไหม้ป่าเถินเฮาขาดถูกดีเลยผูกต้นไม้นำน้ำเพิ่มปันปื้นตีสีเขียวเฮ็ดเฮาจะล้มเส้นสายตาเฮากูก็เลยตั้งมุงมองฮาลีเสฐานฐานหน้ากอกับสืบฝืนเผ่าตีสามกรมประชาสัมพันธ
6: ์ย้อนผิดหมอกพี่น้องเขามาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันเกลิดปัญหาไฟไหม้ป่าเถินหมอกกวนก้องกวนมูและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 ค่ะสั่งว่าโชว์พันไฟไหม้กับสืบกว่าตึงลาดไลดีอองตีแกลิดปัญหาไฟไหม้ป่าเถินและหมอกกวนเซดอนเกียงใหม่หมายโฟน0531128ในค่ะออเซดอนเกียงใหม่ค่ะออกปักเปิงหมายมีแห่กังแกลิดปัญหาหมอกกวนก้องกวนมูและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5นื้อปืนตีตีเหลออันอ่ำไรคว้างเฮาเผาผ่านมาดีแอปพลิเคชันไฟดีห้ามเผากำเร็วในนั้นค่ะอย่าไปเผาล้าล้าอ่ำว่าได้เปลี่ยนตีกลางปางอองตีห้ามเผาเกยยุกยักไม่ไม่ไม่ดอกกูอันในค่ะออกแต่เอาวันที่1เหลือ1อิงกฤษ2เหงปลาย26ต่อถึงวันที่31เหลือ5 2เหงปลาย26ในผู้เหลือเผาเฮ็ดผิดปักเปิงเตย่าตัวตามตั้งผิดจำหนังปักเปิงหมายมีกำเร็วในนั้นค่ะเลยตั้งมุมมองไฮลีเซห้องการฐานฐานหน้ากอกับสืบเจดอนเก้งใหม่มาโฮมเป็นจุ่มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันรักษาสภาวะฟิงตื้นเป็นเฮเธอร์เจนล้มถวยเจออันลีต้องฝ้าเซียนเสออัมมี่หมอกกวนกองกวนโม

พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเซ็งสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยทีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

0: con cứu con ấy, giáp lông ma nhau. Con rơi mi tăng, hát hình khảo bối, dần dần khuyên bốt lộ, nhả lưng khả ná. Nhả lưng khuyên lộ khả ná, tí nói ta hay khảo.
1: 1, 2, 3, 4.
2: พิษหมอกลูเฮนและผายร่างก้นอันโครงสร้างดีไซเนอร์ออกแบบในขะก้นอันสนเสือปัดปืนกุฏิเข้าโฮมลองการอุบกุ้มลองการแหลกลายคุณมุ้นลองการแฟชั่นเมืองไทยลูกดีโครงสร้างเฮินเยเฮาคานั่นสิออกสู่แฟชั่นอันโฮมสมัยจันลุมฝ่าภายใต้ป้ายวนกันออกแบบสร้างสรรค์ในนั่นขะย่อก่อการคึงปองให้สร้างลองแฟชั่นปืนแผ่ดังสอบพาวเวอร์สาขาแฟชั่นนะคะรวยดังกรมประชาสัมพันธ์ในนั่นค่ะออในวันที่เหล่าวันที่1ถึงวันที่3เลือนทน62เหงปลาย26ในอองตีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ในนั่นค่ะภายใต้ลองเจ้าในก็จะมีป้าดังก้นอันลงเรียนภายดังดีไซน์แฟชั่นนะคะย่อก็ก้นอันลงเรียนภายพาไทยจื้อเสียงหลังตั้งเมืองจึงไทยอีกป้าดังเขาอยากเยี่ยมตัวในนั่นค่ะก้นอันเหตุการณ์ในนั่นค่ะมีอยู่10องตี1ปากคู่ของเครื่องใจโฮมกับนั่งแฟชั่นอันหางหรือหางงามถูกดีกว่าอยากเยี่ยมตัวเยี่ยก็ยังแลกเปลี่ยนป้ายหูเกี่ยวกับไปลองซอฟต์พาวเวอร์ดอนดาดีคึงบอกให้สร้างแฟชั่นนั่นลูกดีจันทานอันขาวันก้นเมืองเสียกว่าสู่เนื้อเวทีลุมฝ่าเห็นหูลองการเอาไปวนโครงสร้างไทยน่ะเสียมาเปลี่ยนไปหลากหลายมาเจอเฮามันห่มสมัยในนั่นค่ะอ้ออย่าไปลืมค่ะตื้อตั้งหลีหลีในหบทบจอมก้นอันลงเหรียญฝ่ายแฟชั่นเมืองไทยแลกเปลี่ยนตั้งหูมีบาดังแฟชั่นอันโฮมสมัยออกสู่จันลุมฟ้านั่นดูก่อนนะคะลองตั้งเจอในก็ย้อนผิดบอกป้อมแม่พี่น้องเขามาอย่าลืมค่ะวันที่1ถึงวันที่3เดือนธันวาคม2526อองตีศูนย์การค่ะเซ็นทรัลเกียงใหม่นะคะอ้อขอบใจอย่านำค่ะ

มาสูงข้ามมาสูงพี่น้องพุงยิ่งถมห้องเขากูก็กูก้นค่ะชอบกันที่ในตอนการห้องบ่อยสิงเก้งใหม่เอแอมหนึ่งสี่เจ็ดหกกิโลเฮิร์ตซ์ค่ะเมื่อได้ถึงมาในเลนเจ็ดหมื่นหนึ่งคำวันที่17เป็นวันอติเซอยู่เป็นเอ็กโกเอเซจอมกันดังขาวโมขาวนุ่นในตอนการห้องบ่อยสิงเก้งใหม่เอแอมหนึ่งสี่เจ็ดหกกิโลเฮิร์ตซ์ปืนบ่อยสิงจอมกันที่ในฮับถมจอมกันเซย้อนสู้ปันกูก็ให้อยู่ลีกินหวานกั้งยันพี่เคียนกันกูก็กูก้นเซกัมฝากตอนชุดถึงพี่น้องเขาอยู่ค่ะ

อ๋อค่ะก็ไม่มาถ่อมด้วยปืนหูตั้งหันฝักตอนจู้ถึงป่อแม่ปีปีน้องๆเขากันค่ะเข้ามาในข้าวฝนค่ะนะมันก็ดีมีเห็บออกมาจอมหุยจอมร้อยในค่ะจอมร้อยในค่ะนะเนาะก็ดีมีเห็บสกาเห็บก็ดีออกมาค่ะป้อเป็นข้าวหื้อข้าวฝนก้นวันก้นสวนเขาก็ดีเลยกินผักเหลืองสีอําก้าค่ะเอากว่าขายเลยป้าในกัดในซาเชียงลูกก่อนค่ะนะป้ากว่าแอวแลในเถินป้ากว่าแอวแลในเถินเนอปาดแลจอมเจอในสวนในจึงอันไรด้วยหันเลือเสต้นไม้ต้นหมอกต้นพักคือเจอเจอกูเส้นเส้นยาวในไรหันป้าสีอันหางหลีหางงามเจอหนังสีเห็บในก็มีหลากหลายหลายลายสีค่ะหางหลีออกจอมฟิงตื้นสภาวะป้อของป้อเหลืองเต็มลงกว่าค่ะเป็นหมุกเป็นหมุกหลงไว้ค่ะนะเตหันกบอยู่จอมเจอต้นไม้เนื้อลิ้นเลียนสนเลียนให้เจอในหางหลีตาตาที่เอาเมื่อมือแกงฮิตกินผักหลีผักหวานเต้เต้ค่ะในเศรษฐาก่อนหนังหันนั่นอ่ำเจว่าเตกินไรกูอันเตกินไรกูเมียวค่ะนะในก่อป้อมาลาถึงลองเห็บในจึงเผอเผอก่อต่อเตไรเจอกินย้อนเห็บในเป็นผักอันหวานมีหนึ่งเสออ่ำก้ามีพรหลีดอนดาป้ายอยู่หลีก้นเฮาเต้เต้แหละเห็บในป้อเตเอากินจอมหนังฟิงตื้นมันในซึ้งเฮาคาเตเลยกินอันมีวิตามินน้ำโปรตีนน้ำยอก็อันมีอยู่ดีในเห็บนั่นเจ้าหนังวิตามิน B1 B2 ในแคลเซียมเขาเจ้าในตั้งน้ำค่ะเนื้อเห็บนั่นก็หวานอ่ำซุ้มเนื้อเนื้อป่าป่าเจ้านั่นสีอ่ำก้าจอยแกลดย้อมปั่นไรตั้งเป็นเทียงลูกก่อนค่ะนะตั้งเป็นฮุกไห้ลงมือหนังแกนซาเยี่ยวแกนตั้งเป็นลงลืมหลอดเลือดโฮเจอติบตั้งเป็นเลือดสูงในเดียวอีกตั้งจอยฮอร์โมนเฮาคากำทิ้งปั่นเจ้าหนังอ๊อกอ๋อหัวใจปอดตับเส้นเลือดเลียนไหลหลีเจ้าหนังไหนขาอ่อกำปั่นนำแต่ก็เฮ็บในเตออกพ้องขิงข้าวเหลือนหกหันต่อถึงเหลือนแปดเหลือนเก้าพ้องขิงข้าวผลตกนั่นก้อยค่ะเฮ็บในเตแต่ตีเจอแมงอันอ่อนอิดเล่งหรือเสพองผุนมุกนั่นค่ะนะตีเฮาตวยอําหันไหลนั่นเสแล้วมันแพกว่าจอมลมกว่ากูตีกูตั้งเป็นอันซ่าอันมองเจ้าแน่หักไม่เผอไม่อันตายอันเน่าเจ้าแน่แลอีกป้าดังหมักไม่เข้าพักอันเน่ากว่าหึงยาวเสแล้วตั้งถัดลิ้นถัดลมถัดน้ํานั่นเสจังหุ่นมุ่นมาเป็นเห็บไหนนั่นค่ะเห็บหอมค่ะเห็บหอมในหอมเตะในค่ะนะมันก็ว่าความไทยบนห้องตั้งเมืองเหนือบนห้องเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดลมนะคะนะเฮ็ดพร้อมพ่อนลีมีน้ำเต้ค่ะเจ้าหนังเป็นยายาอันจอยลดย้อมปั่นไขมันในเส้นเลือดจอยแกะแค่ให้กังปั่นตั้งเป็นแก่นสาย้อนมันมีแอซิสมันแอซิสมิโนถึง21เมลลูกก่อนนะคะวิตามิน B1 ตั้งปี2เปี้ยงกันตั้งมีวิตามินดีสูงจอมจอยหรือปันตั้งคงหลุบและพ่อนลีดอกก้นเป็นตั้งเป็นหมากแก้วตั้งเป็นลีนั่นค่ะและจอยให้กังปันตั้งเป็นไขวัดจอยห่อมงหลุบและเคียวเฮาแข็งแรงลีค่ะจอยแก่ปันป้าต้องยิงต้องกำมัดเจนกไรเทียงลูกก่อนนะคะนะเฮ็บหยิบยูค่ะเฮ็บหูแมวในเฮ็บหยิบยูในซ้ำเป็นเมียวคาร์โบไฮเดรตในค่ะนะย้อนเฮ็ดเฮาเม็ดเลือดขาวน้ำจอยเฮ็ดเฮาเม็ดเลือดขาวน้ำปันพ่อนหลีดอนดาผู้อายุใหญ่น้ำจอยให้อังกาตัวคิงเฮาแก่นแข็งมีแห้งสีอ่ำก้าจอยหัวมุ้งปันปอดจอยยดยาอ่ำอันป้าตั้งเป็นห้องเขาเจ็บกุนสลึกใส่คนแม่นเจ้าหนังในไรอยู่ในค่ะเยอะก็เฮ็บโปกค่ะจอยปันเฮากินข้าวหวานยดยาป้าต้องข้นอันอ้อไขหักเสียงหับและไอจิมเจ้าในก่อนในค่ะนะก็การเฮ็บปลุกในเพราะว่าหูจักเตี้ยวเฮ็บจักกะเฮ็บในค่ะนะเพราะว่าหูจักเตี้ยวในอย่าไปละลีเอามากินกูจางตุ้มเตือกันไล่ลองอัดถึงอัดสักสายใจกันไล่ในค่ะเอาเฮ็บตอบค่ะเฮ็บตอบในพ้องมกกินนั่นก็หุงกินนั่นโคกินจอมหนังลอกไล่มือแกงผังมันนั่นเสพ้องเขาควบกินในเสียงมันติมอหลังกรุบกรับไหวกินหวานเตี้ยๆค่ะนะเฮ็ดตอบในอ่ำไหวเฮ็ดกินซึ่งหือกอลีมันจอยยอดยาปันห้อยเจ็บห้อยหมัดจำเสียอ่ำก้าจอยยอดยาปันป้าห้อยจำตั้งในตีเขาด้วยอ่ำหันนั่นในค่ะอ๋อเฮ็ดเพิ่งค่ะเฮ็ดเพิ่งจอยยอดยาปันไรตั้งเป็นวัดจอยผายเลือดเลียนไหลในตัวคิงจอยกุ้มทิ้งปันอย่าเฮาเปลี่ยนห้องเขาเจ็บไหนนั่นค่ะอ๋อเฮ็บเข็มค่ะนะเฮ็บเข็มซ้ำจอยยอดยาปันตั้งเป็นตับแข็งห้องเขาเจ็บใส่มีห้อยเจ็บเจ็มเจ้าหนังไหนค่ะเฮ็บเข่าแตกค่ะเฮ็บเข่าแตกในจอยยอดยาตั้งเป็นแก่นสาและแห่กังปันป้าตั้งเป็นแก่นสาเต้านมไหลหลีเตะๆค่ะในเฮ็บอันไหนมันกว่าจอยแกะแคบันอันหลากหลายอันแหลกลายฮอร์โมนนางยิ่งอันจำเต็มหมดโหเหลือนั่นสิแหละพ้องการแหลกลายเลือดในตัวอังกาตัวคิงนางยิ่งนั่นก็เหตุการณ์เอ๋มาย้อนนั้นมันจอยแกะปันเฮอเซลแก่นสาเต้านมลดยอมลงมาไหนค่ะอ๋อ
พอนจามันคลุลองฮิบอันจ่าจืออันหมอกหลัดมานั้นซ้ำเป็นไว้จึงหือหลาในค่ะกำในเฮามาด้วยพอนจาของฮิบกันเทียงลูกก่อนย้อนอยู่ในข้าวฝนเย่าเลยแหลกกล้องอันป้าจอมฮิบตีเฮาอําฮู้จักนั่นก็มีอยู่ตั้งนําค่ะฮิบอันมีกล้องเสใกล้เลยทบปัญหาย้อนกล้องฮิบอํานั้นกําปานําตีห้องกันว่าฮิบมือในนั้นเต็มมีอยู่ตั้งนําตั้งหลายหลายเจอหลายเมี้ยวค่ะนะนั่งเก็บหอมคนซอขามาอํานําก็แก่เจอนั่งกล้องเฮ็บนั่นเตมีอันอ่ำป้อเฮาแห้งและเฮาแห้งถึงลู่ซุ่มสายเจอตั้งเป็นเตป่อมาไว้กินเฮ็บเฮ็บอันมอยาเขาเตทบพ้องหันก้นกินเขากินย่านั่นเตเป็นเฮ็บไข่ไก่นะคะกล้องมันเตมีอยู่สองเมลจะในเฮ็ดเฮอเฮ็ดให้ต่อห้องเข้าตับปอดออกอ๋อเส้นเลือดหลอดลมถวยเจ๋อเฮ็ดให้ก้นลูตายเลยในข้าวยาม4ถึง10โจมองกุ้ยในคณะก็ตายแล้วในเอาตายแล้วมั้ยจ๊ะคะก็ตายแล้วในคณะกองเฮ็บในเตขําไม่ไหลหลีย้อนนั้นถึงว่าเฮ็บนั้นหุงสุกเหย้าในเสตากองมันก็ตึกนําอยู่เตะๆไว้เสกินเฮ็บเหย้าหมอก3โจมองในนั้นจึงเตเป็นจังนั้นโหไข่โหเมาไข่อ้อไข่หักต้องไข่กว่าโหเจอเต็นตรวจแห้งต้องอิวต้องลิมเจมเจนในอยู่แล้วค่ะขอฟังมันค่ะลูกอย่าไปกินเห็บกึกจอมเราเห็บย้อนเห็บมังอันในเตเป็นกล้องมากําเหลวเราตั้งเห็บในตั้งมันแห้งใหม่มันเตแพ้เสเฮ็ดให้กล้องนั้นแพ้เตือนกว่าน้ําเติมมาหรือเสเก่ากินเห็บอย่าไปกินอิ่มแห้งหนาหรือค่ะย้อนมันเตแล้วย่อยหยับสังก้นก็อันห้องเขาแห้งขําโตอ่ำแข็งในจึงจังและเป็นและตั้งเป็นย้อนนั้นกินเฮ็บในหรือกินเฮ็บดีอันฮู้จักสังว่าซื้อกินในจึงหรือซื้อกินเฮ็บอันฮู้จักอันยามกินนั่นก้วยเหย่าค่ะอย่าไปกินเฮ็บอันมีสีเฮอมีเกล็ดตีเนื้อกุบเฮ็บเฮ็บอันมีแมงคบกินเจ้าในก็อย่าไปถังว่าเฮ็บนั่นอ่ำมีกล้องและกินไรในนั้นขนาดนะพ้องกึ่งกลางเสือหรือจอยหรือก้นก้อนกินยาเฮ็บอันมีกล้องนั่นในจึงหรือเฮอกวนเป็นนั่นหักออกมาเฮาหมดๆค่ะเฮาหักออกมาหนังการนําไล่นําเลเซเปิ้นที่สุดตอนตาลดย้อมการแพ้กล้องมันให้กินน้ําอุ่นตั้งคือล้อกันค่ะคือหมอก3เจาะ1และจุกโกงข้อเฮาหักออกให้ไว้ที่สุดค่ะนะเน็ตเอาส่งห้องยาคันๆไผ่ๆเหย่าก็อย่าไปลืมเอาป้าตั้งเฮ็บอันกินกว่านั้นกว่าเนบันมอยาสังตึกขึ้นไว้อยู่จึงเอากว่าเนติมอยาเขาค่ะเงาไล่จุกโกงข้อหักจะไหนตีอําไล่เอากว่าเจ้าตื้อตีลูกอ่อนอายุไปเตรียมหักขบในคณะอันนี้ก็เอามาฝากตอนเกี่ยวกับไปลองเฮ็บในข้าวฝนให้พี่น้องเขาเลยหับผู้เลยงินถ่อมจำกันเนิ่นตอนการภาษาความใต้เขาคาตั้งเอแอม1476กิโลเฮิรตซ์ตอนการตามยิ่งโมขาโน่นในค่ะอ๋อหรือเฮลือใส่กันเทียงก่อนค่ะ

Silena sukati yanti silena poka sambada silena nikuti yanti tasamasi dami chosaye silena kobo sin sila sin tham zau kau lai kyang lai kam le sukati yanti zang on hoa thứ sukati poa di kati kuza kuban yao silena kobo sin sila zau kau lai kyang kam per hoa sốc đồ hồ sơ phẩm văn lễ có các sản bà đàn nó có ạch giặc kỳ giặc khôn cổ vấn mạc mi các điểm kiến thôn giáo xì lý nạ có vô sinh xì lạ cho cậu lê phơ phá sốc đồ hồ sơ phẩm văn lễ ni bù tình yàn tì đàn tì ni bàn các điểm sứ xả năng cổ rằng ổn hòa ổn dương giáo ta xa mà xì lắm có vô dân đề sinh xì lạ xì tham ảnh cho cậu lê phơ phá สารนาคุสามีอัตถะสิงห์กัสอัตถิงอัตถิงกัปโคสนาสิงห์เปลี่ยนที่ไหนก็วิโสทายเยทายจึงจังโคสันสิผลดังมันสกรรมเลยดานอผมเดี๋ยวยกยิงใจที่น้าเขาเจ้าในเรื่องพองสังอย่างสามวันในคัดใจให้เป็นได้ขมาปารมีออกเพื่อนออกยี่ออกอยู่ด้านเศร้าเข้ามาเสียวเด็ดอุปคาปรมีเปียดวางไว้การไว้งานไว้สัมโยเสียนปนองตั้งดังลูกล่างดันดินอันดูเทศดูสร้างดูปองกูเมียวเมียวเสียเขาก็เป็นอุปคาปรมีนะเสียมันได้ก็เป็นถึงมาวันทวนสองเนาะในวันทวนสองกลางในเจ้าไหนเตี๋ยวในสลายหน้าสัมยุกสป่าหน้าสุกานี่ห้อนี่ดังกล่าวเขาสปานาสุกดานันวาในพวกเปลี่ยนความใจเจ็ดเจ็ดวาเด็ดโอสัตโคกดูดได้หมายใจพอติป่าโคคอตราใจเฮาเด็ดวาหรือว่าโอสัตโคกดูดได้หมายใจพอติป่าเมื่อเฮาไปพอสปานาสุกดานในก็ซ้อมหนังเราสุขามาขอเจ้าในสังนี่อ่อนสูงเมตตาไว้ในเฮาว่าซ้อมกันสามกรรมค่อยกะเฮาซ้อยปุกปู่ห้าอัตตาติเทียมเจ้าเนี่ยห้ำซ้อยปุกปู่ป้าหลังนี่ก็เบิกเขาเจ้าอ่อนเฮ็ดอ่อนช้างไว้มันก็แคบแบบนี่เฮาก็รู้ยังซ้อมมันเป็นการยีเมื่อนักกรรมกู้สู่เจ้าวุ่นซุ้มนี่ก็เจ้าวุ่นซุ้มเฮาอันเข้าถ้ำสามปีเซลอยู่บ้านเหลียวนั่นทำนั่นก็เมื่อนักเฮาคุกเจอได้กุ้งกุ้งหมุนเงามันจะก่อใจเมื่อนังเขาซอยบันมันเจ้าก็จังใจเทพบาราบีมันบันมันก็จังเนี่ยเมตตาไว้วางกูคุณนางเธอกลางรถดังเปลี่ยนเมตตาไว้วางกูคุณนางเธอกลางรถดังเปลี่ยนเมตตา

สัตวาตังสื่อหมนสื่อตอนเจอสิ่งกระเทียนสัตวาตังสื่อหมนสื่อ

天周围啊为啥当时很温室转折进个天分送云马面大大大好哈哈个天好送来面大要呀要咧咧住宅好找的那房子啦呢不敢看博女干了博女你好玩跟外怕啦你欠要搞来外帮来你搞不好平棍套好平棍玩胡那么拿本的不外你搞好的感多呀你很好鲁不外你好用没款棍在搞用没款卡克你又要你留不外的ยุ่งจำไปกันความยิ่งเขาความชายขึ้นยุ่งขึ้นลอยลอยหามีสมาธิหรือเขาหรือมีสติอันจองจอนพอยุ่งไวระยะเด็กก็อุกก็อุบามือปังนางตราถ่อมตราที่ไหนเขามีการดูการด้านนี่เขาดูอ่อนดูผ่อนร่างเขาเฮให้เขาหมอมีลองเย็นเย็นมือเขายุ่งสองขวานยาวเด็กพวกถามปูเสมีพวกถามตามมีพระเบลเจ้านั่นปูเสมีไว้สาธิตายาวนี่คูบลงเฮามันขี้หาดีเนาะมันจังได้เมียนจอมผิงเยเฮาผิงเยพุทธาภาษาเฮาไล่นับยําพุทธาภาษาเฮายาวเนาะบ่ฮําเฮ็ดนั้นบ่ได้ถึงใครคูบตื้อคูบใครไว้ซื่อไว้บ่ได้ถึงปองว่าเฮาได้นับยําภาษาไปถึงที่ถึงกลางมันนี่เฮาหลู่อ่อนเฮ็ดเนาะอ่อนเฮ็ดตวยจังมันไปแม่นๆการนี่มันลูกดีพึกเอาล้อนๆเอาเนาะเพราะเขาพึกเขาจังดีเรียบเขาจังดีเปลี่ยนว่ามพึกเปลี่ยนเนาะเพื่อเอาเหตุการณ์ดีกู้โซเนี่ยเขาหลบพึกเอาให้มันแข็งๆแบบลูกล้านร้านดีห้อดีขึ้นมาไปอย่างเขาสั่งเยี่ยงเขาแหละสังว่าการอันเริ่มว่าอันเขาหันซ้ำเขานั่นเขาสั่งเยี่ยงเขาเนี่ยเมื่อหนังโป้เมพออันยามกินเหล้าก็ได้กินในปานาลูกล่างหลานดีเฮาก็ลูกล่างหลานดีเฮาก็บ่กินเหล้าเขาบ่เยี่ยงเฮาเฮาบ่หลุดยันยาบ่ได้ก็บ่เยี่ยงเฮาถ้าไม่เฮาบ่ละนี่ก็ลูกล่างเฮาหลานดีเฮาก็บ่ละสังว่าเฮาบ่การทําบักลูกหวานได้เหมือนนั่งใส่ๆเด้บ่ฮอดเลี้ยงย่อมปันก็มันสิเป็นมาอันเลี้ยงเพราะว่าเฮาย่อมปันอันลําก็อันลํานั่นสิเปลี่ยนมาบ่เฮาย่อมปันอันขาวก็อันขาวนั่นเปลี่ยนมานี่ลูกล่างเขาเนี่ยมันจะไม่กี่มันรักง่ายมันเหมือนน้ำสังเสริญนั่นแหละโบเมลูกล่างเนี่ยมีคุณพ้นนักนักแต่เดี๋ยวลูกล่างเขาโบหลีนั่นพึ่งเอามาถึงกันนั่นยาวเนี่ยพอหมอกินเหล้าเขาอยากไปกินปานาเขาเขาหมอดูดันยาเขาอยากไปดูดในปานาเขาเขาหมอหลักหมอป้องเขาอยากป้องปานาเขาอยากคิดกันปานาเขาเนี่ยเขาก็จังเยี่ยงเขาเนี่ยสังบะการพึกเอาเฮาเฮ็ดในก็เพราะว่าเฮาคนเฒ่าฉะนั้นเป็นผู้อ่อนผู้นำราทวันเฒ่าหน้าทวันเฒ่าเมืองเฮาหมอไว้สาซึ่งหือหมอไว้เจ็ดๆนั่นแหละสังหมอไว้หมอสาสังว่าเมื่อเฮาดีอยู่ดีด้านในเฮาดูเฮ็ดในเขาตัวเฮาก็จังติถึงติลูกหลานหลานดินเฮาอันเฮาคำมุงมองให้เขาเห็นนี้นั้นก็จังติถึงติ

0: ังพังมันเฮาพวกอุปองนี่เฮาเจ้าขอให้ยามอยู่ในป่วนโหการเมืองมาฟังคนหนึ่งมันว่าขอใจเฮ็ดสังฆะเหมือนนั้นนี่เฮามานั่งเฮ็ดการสมถะวิปัสสนานี่ห้างพังมันบอกลองไปลองสาเฮาบอกเฮาแจ้งนี่ก็อันเปิ้นดังดอกมหานั้นบอกว่าเฮาเฮ็ดไปถึงที่นี่เฮาบ่ถึงที่เฮ็ดสังฆะเหมือนนั้นน่ะเฮามาตัววิปัสสนาก็เข้าใจเต๊ะๆเนาะมันต้องได้ถึงที่เนาะกวยกาเนี่ยเฮาได้คือสึตราเฮากว่าสรายัตนะสัมยูกว่าสัปปานาสุตานความใจว่าโอวาสัตโคกตัวตายหมายถึงพอดนิพพานโอขอตราว่าก็เมื่อใดสัตว์พวกตัวตายไม่ใช่ถึงว่าหอดหนึ่งป่าผู้ทุ่งเสียงป้วนเฮาสู่เก่าเฮาหาดังเสียงเฮาว่าเสียงอากาศดังเสียงไหนป่าป้าสัมมิงละมัดที่มโนสายผู้ทุ่งเสียงป้วนเฮาในป่าป้าสัมมิงดีการอัมดีการเบิกการทุ่งเสด็จนั้นละมัดที่มืดเกียบฟงกันเย้าการเบิกการทุ่งเสด็จในสูงกันกำน้ำการพวกทุ่งเสียงเนี่ยเนาะกำน้ำนำสายพวกทุ่งเสียงเท่าไรเกียรติการเบิกการทุ่งเสด็จการเบิกการเรื่องร้อนร้อนพระเบญสวะปาปัสมีนำมาจิมมโนโฟได้เหตุการเบิกการทุ่งเสด็จคนในเปียวสนาโฟได้มาเหตุการสมถาวิปัสสนาในกรุ๊ปน่ะมันการโฟเจ็บกูตีมวยกูตีเนี่ยมันบ่มืดบ่มืดหยาบไว้บ่นบาดเนี่ยที่อะไรมืดยาเนี่ยมือพระราเปลี่ยนสาเฮาจะเอานิพพานคือจังสี่เดือนนั่นมีเสาวยหันปานิอัตตาตถาเสาวยหันปานิสิว่าไงครับ
1: อ
0: ัตตาตถาคือจังสี่เดือนก็ได้พระราเปลี่ยนสาจะเอานิพพานที่ไทยเอาวะสู่พระราเปลี่ยนสาไปเลยเอานิพพานในการยหันเขาในเขาที่เฮ็ดให้มันเยี่ยวใหญ่เอาเนี่ยอำกว่าดังหลังอำเข้าออกเปิดอยู่บ้านเดียวเสียวแหละคัดจะวิปัสสนาตรัสดีกว่าเปื้อนผิดเปื้อนบ้างทั้งหลายก็ย่อถือพระราเป็นสมณะมันปัจจุบันเพราะว่าเจ้าอัตตาตถามาถิในเฮ็ดไหนเพราะในถึงยานะเขาเจ้าบางสอนอยู่สมพระราเป็นสวาเฮสังพระราเป็นสวัสดิคาเจ้าอัตตาตถาเนี่ยมันมีหมาหน้าคาห้าอันนั้นก็มันอยู่ผิดพระราเป็นสวัสดิคาเฮสังเด็กที่พระราเป็นสมณะมหาไนเจ้าอัตตาตถาเนี่ยมันมีเหล่าดังที่หนึ่งดีกาพระเบียนเจ้าเนี่ยเจ้าย่านจังคุณต่อป้าทางพระเบียนเจ้าวะในเขาตั้งสี่เหรียญสู้เกาเจ้าไปไล่เอานิพพานไอ้มันเจ้าเตะคัดสายการวิปัสสนาการยาหันให้มันเย้าตัวแล้วอยู่เศร้าเหมือนดังเจ้าอัตตาตถาไหนเขาเจ้าเอากลุ่มเอามุนต้อนเสกูเจ้ากูป้าเย้าวะพระเบียนเจ้าวะเขายองย่องโชบันะเจ้าอัตตาตถามาเถิดเจ้าเย้าโอ้กูอันเหตุการณ์ที่ปัสนาตราไหนนี่มันจะมีเมืองโกนก็ย่อมมีเมืองโกนก็ย่อมมันจะเป็นยองโยเปลี่ยนการอันสั้นสูงที่สุดยาว

อ๋อค่ะเลยลือเฮือเย้าเนี่ยก็เขาค้ามาถ่อมด้วยลองหากินเลี้ยงต้องกันเชียงอิดอีก่อนเนี่ยค่ะกับปันตะเลียวเนี่ยเนี่ยค่ะนะก็สังเจอพี่น้องแห่งการเนี่ยก็จะเจอสุขเขาเฮาฮาอันอยู่เศร้าทางด้านเมืองจึงไทยในเนี่ยก็เดลัยทบหญ้าปัญหาตอนตาการใช้จ่ายมันสูงอ่ะมาได้เป็นน้ำมันลดก้าและตั้งแก๊สหุงต้มในเนี่ยค่ะกาขันมันขึ้นมาหลายหลายน้ำเตะน้ำวาในค่ะนะเมื่อหนังเฮาคาใส่น้ำมันลดก้าในเนี่ยค่ะอ่ำทันต้นถึงซองเฮงปอกนะคะลดก้าหมูเขาโน่นตาปอกในถึงซองเฮงตกเจอในค่ะนะก็เบื่อสั่งหลานเนี่ยก็เบื่อว่าก้นกุ้มทิ้งวันมึงตั้งมึงจึงไทยเขานั่นเนี่ยก็เลยว่าเงินอันที่เก็บไว้นั่นก็อ่ำป้อมีนำหลึงยกก็เฮียงแลมึงเปิดสำการน้ำมันสำถุกมึงไทยสำการขึ้นมาดิดิ๊กเพราะว่าน้ำมันขึ้นเนี่ยก็การใช้ใจตั้งกินตั้งยำก็สำติขึ้นก็การกาเฮียงสองขึ้นค่ะอ่ำขึ้นค่ะย้อนนั่นแหละลีกูเต้เนี่ยค่ะออกต่อหนังสังเนี่ยก็น้ำมันเฮาค่ะอันตะเหลียวเนี่ยค่ะนะเหมือนหนังน้ำมันดีเซลเนี่ยก็ตกอยู่หิมซา8เท่ากวัดค่ะนะย้อก็พรีเมียมในเตตกอยู่32วัดปลายบนค่ะนี่นะออลูลีกูเต้เนี่ยค่ะย้อก็แก้โซฮอกาวหาก็30ปลายเอาให้ไหนค่ะอ้อย้อนนั่นในน้ำมันเนี่ยขึ้นน้ำเตอมาเต้เต้วาวาเนี่ยค่ะนะมันก็เตมีตีนึงเลยตีนึงก็เตอัมป้อเหมือนกันนั่นค่ะนะตีไลเสียงน้ำมันอันเปิ้นขายทั้งเมืองจึงไทยในในค่ะนะย้อนนั่นแหละมังก็ว่าตีในในกานาอัมกวาในกว่าที่ไรก็ไรก็แก้วเป็นไว้ซึ่งหือก็ลีหนังหือมันป้อเตลดยอมลงมาอัมนั้นก็เตอัมแมดแป้งกาใจใจเอาค่ะนั่นในก็เตไลกว่าตั้งเรียวกันก็ใจลดการล้ำเรียวกันย้อนกว่าจอมจ่องไล่ห้าให้ไหนเนาะย้อก็ซ้ำเทียงซึ่งหือคาลาในเพราะว่าเตใจหุงกินย่ำในก็แก๊สในก็ถูกลีและเงื่องไว้อีกหนึ่งในคณะมันนั้นก็สังว่ามาสอนด้วยเอาในก็มันถูกเลยเสพื้นเสียฐานในก็เจอกว่าอะไรอยู่ใกล้กะมันจะหรือมันเป็นรองการจ่ายย่อก็เสียงตั้งขายเขาก็ป้องกันนำค่ะว่าเด็กขายเมื่อเขาขายหวาน30วัตต์เศร้าหาวัตต์ใกล้กะแก๊สก็ขึ้นมาหนึ่งทั้งใน4ปากปลายเอาในคะเนาะย่อก็พอมันก็ขึ้นกลางก่อมไล่ให้เจ้าหนังในค่ะก็มันเป็นรองตั้งอยากคานใจตอนดักคาวันก้นมึงเตะๆวาวาเนี่ยค่ะอ่ำหัวที่เป็นซึ่งกว่าแทงในก็เราเล่หมอแป้งกินแป้งจ่ายกันเนี่ยก็หมอใจจ่ายกันกุ้ยเอาในค่ะนะแต่เหลวในพอเลยก็ข้างในค่ะกว่าทั้งในก็ข้างไหนนั่นก็ข้างไหนข้างว่าคือล่ะในกาแก๊สก็กาหนาน้ำมันลดกาก็ขึ้นมาติ๊กๆอันนั้นกาเฮียงก็ซ้ำย้อมมาเข้าในทางในอย่างก็ในหยวงเขาคาก็ตีมดเย่าให้ในคานอก็ตีเปลี่ยนไว้ลองป้องกันเซิงไหนในคาย้อนนั่นแหละเมื่อปานลายสิบปีปนมาใน10,000เนี่ยก็เลยใส่ใส่ตั้งหึงค่ะแต่เร็ว10,000เนี่ยกำอ่อนก็ขนาด100,000ก็กำอ่อนก็ย้อนนั้นเขาถูกเร็วอ่อนกันหมอแมดแป้งกินแป้งจ่ายกันย้อก็หมอใส่ใส่จ่ายให้มันป้อมีพ่อหนีย้อก็ให้มันมีกาขันตอนตาเขาค่ะเก็บไว้ตอนตาใส่ใส่ในยามอันเขาอยู่อันนี้กินอันหวานจอมในก็เปลี่ยนแทงหนึ่งอันเอามาฝากตอนช่วยถึงพี่น้องเขาค่ะอ๋อค่ะข้าย้ำจำมดจำเสียงคณะเดย้อนผัดยันปอมเมปีปีน้องน้องเขาเมื่อกว่าก่อนคณะจะเจอปอมเมปีน้องเขาอันทรงถ่อมตั้งห้องปล่อยเสียงเขาค่ะเอามาเดถ่อมตั้งเลยถ่อมตั้งออมล้ม AM 1476 GHz ถ่อมตั้งเว็บไซต์เขาค่ะ legendtree.prd.go.th ถ่อมตั้งแฟนเพจ Facebook เขาค่ะที่สวทเกี้ยงใหม่ AM 1476 GHz กอลีย้อนให้พี่น้องเขามีเสียงตุ้มย้อนปันกันเข้ามาปันตั้งหันถึงกันไล่นะคะย่อก็อย่าลืมค่ะเอามาเดเป็นข้าแล้วสังว่าพี่น้องเขามีเจออันใครเฮ็ดใครสร้างอยู่นั่นในอันขั้นอย่าไปจ้อมใจเฮ็ดจ้อมตั้งใครเลยใครเปลี่ยนตนดับพี่น้องเขานั่นเสคึงปองให้สร้างให้ลีเสอ่อนต้อนเสเก่ากันในย้อนสู้ตึงเก่าปันอยู่ค่ะตนแต่วันเมื่อในข้าวย่าหมดเสียงเงียบค่ะผาดยันเมื่อก่อนย้อนสู้ปันผาดยันเมื่อก่อนจงขึ้นฮบทบจ้อมกันแทงในข้าวข้าวโมข้าวนุ่นห้องเปิดเสียงสวัสดิ์เก้งใหม่AM 1476 GHz ในค่ะม่อนม่อนค่ะเมื่อสูงค่ะ

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลชี้แจงกรณีวิพากษ์วิจารณ์การฟ้องปิดปากของนายกรัฐมนตรีระบุอาจเป็นการตีความคลาดเคลื่อนพร้อมย้ำไม่สนับสนุนผู้กระทำผิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลชี้แจงกรณีมีคลิปวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีประเด็นการฟ้องปิดปากระบุอาจเป็นการตีความคลาดเคลื่อนย้ำไม่สนับสนุนผู้กระทำผิดแต่ทุกฝ่ายมีสิทธิ์ใช้กฎหมายปกป้ององค์กรหากถูกกล่าวหาโดยไม่มีข้อเท็จจริง
10: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นางสาวรัชนกศรีนอกเผยแพร่คลิปวิพากษ์วิจารณ์กรณีนายกรัฐมนตรีแสดงความเห็นเกี่ยวกับสิทธิของหน่วยงานรัฐในการดำเนินคดีหากได้รับความเสียหายจากข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงก็ระบุว่าอาจเข้าข่ายการฟ้องปิดปากว่ารัฐบาลรับฟังทุกข้อกังวลเกี่ยวกับเสรีภาพในการตรวจสอบภาครัฐแต่ในบางประเด็นอาจมีการตีความที่คลาดเคลื่อนจากหลักกฎหมายและข้อเท็จจริงพร้อมชี้แจงว่านายกรัฐมนตรีไม่เคยสนับสนุนให้มีการใช้กฎหมายเพื่อการแกล้งผู้เปิดโปงข้อมูลหรือปิดกั้นการตรวจสอบแต่ได้อธิบายหลักการพื้นฐานว่าหากมีการกล่าวหาหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงจนสร้างความเสียหายต่อหน่วยงานหรือบุคคลหน่วยงานนั้นย่อมมีสิทธิใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อปกป้องชื่อเสียงและข้อเท็จจริงของตนเองซึ่งเป็นสิทธิกฎหมายรับรองเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุต้องพิจารณามาตรการเพื่อป้องกันการเกิดเหตุขบวนรถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างเข้มข้นมากขึ้น
11: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวผ่านไลฟ์สดทาง Facebook Fanpage ในช่วงเช้ามืดของวันนี้ว่าขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ขบวนรถไฟชนรถโดยสารประจำทางเมื่อวานนี้จนมีผู้เสียชีวิต8รายและผู้บาดเจ็บประมาณ33รายซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นและต้องพยายามหาทางแก้ไขซึ่งหลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการสืบสวนว่าความผิดพลาดดังกล่าวเกิดขึ้นจากอะไรพร้อมระบุว่าจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่เกิดเหตุยังคงเป็นจุดที่การจราจรมีปัญหาที่ผ่านมาได้ยกเลิกทางรถไฟเส้นวิภาวดีทั้งหมดแล้วแต่ยังคงมีจุดตัดจากเส้นทางที่มาจากจังหวัดฉะเชิงเทราและยมราชประมาณ18จุดซึ่งจะต้องไปพิจารณามาตรการต่างๆให้เข้มข้นมากขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือสื่อมวลชนตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่ป้องกันความเข้าใจผิดในสังคม
12: พันเอกเอกวาริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลเหตุระเบิดภายในนิคมอุตสาหกรรมฮาลานจังหวัดปัตตานีโดยอ้างว่าเป็นข้อมูลจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าทั้งที่ข้อมูลและภาพดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและไม่ได้เผยแพร่ผ่านช่องทางทางการของหน่วยใดอย่างใดว่าการนำเสนอข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบอย่างรอบด้านอาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดกระทบต่อบรรยากาศและความเชื่อมั่นในพื้นที่รวมถึงอาจถูกขยายผลจนสร้างความสับสนในสังคมวงกว้างจึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงรวมถึงผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้ยึดหลักความถูกต้องรอบคอบและตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลทางการก่อนเผยแพร่เพื่อป้องกันการสร้างความเข้าใจผิดในสังคมเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรอบด้านและเกิดความเข้าใจที่ตรงกันอันจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ต่อไปปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
4: โอ้ดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ต้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้นยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ยันเน่ลียาติผาเลียวอาปูวิกาโตวิพอนิมาปูวิชอติผาติกาลิลิถากุลาปาลาวิโยงาคือไทมิโกโคโลดาจาวิคือมือละมืออาปูวิกาโตวิพอดาวิโอเจติผามิงกุชติสอโคโลผึมากิกาตุอโปกรมประชาสัมพันธ์โคโลทอกาโซพาวเวอร์สาขาแฟชั่นเจติผาติไกตุโยเจไดตุวิโอนี่แลฮาปาสตินตาเลเซนี่ขอฮาปาจูฮาปานี่ฮิงาฮาขอชะก็ขออติแลศูนย์การค้าเซ็นทรัลจิ้งใหม่โคโลไวชเวลโคโลแลอาปูวิกาโตวิพ่อออแบบพ่อวิชื่อเวอเมบุเวงาคือไทมิงกอคโลเวไลกาลาและจาโมดาลาติโยและชเวอคู่กางาคือมียาโมโตตาเวดาเวออแบตาเวไลจือเตผัดทอกาเตอและมาลากิตโยเจและรีปอยชเวอคโลแลปูเวกาแฟชั่นโชเตผากะวึแลจูมาลาติโยจิแมและปูเวกาโตวิพ่อจุยีมาจิเตผาดอกคาเตผาซอพาวเวอร์แพกไกตโตออโปมีกึจะได้สอคโลผึมากไกตโตออโปกะดอกคาเตผาเจดากิตโยจิแมและอาชิติจือคโลโมโตเวและเฉบติจูวิโอคโลโมโตเวคาเคเตเลติแกปอดะเลเยแพกไกกาตุออโปมาดะไกจูโยจิแมตาลือปิแมอัปปุเวคาโตเวพอญิมาปุเวชอติผาติแกลาแลดอคาเจดะเลฮิอยู่แลงาฮึไทมิกอคโลอัปปุเวคาโตเวอเมบุเวชติผาติไขปติไขอุลามูลาแลมีเกชติสอคโลงาฮึไทมุมีเวละเมติผาชุทะพึมากยาเวอ

0: สิบบาทท่อคอโลเย็บแผลวีชอติพาและงาคือสิบบาทท่อคอโลเย็บแผลมาเย็บแผลวีออเจติพาอาชิยอตุยอชานีแตนิกาวิโยงาคือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่กะสิบบาททองไม่กะสิบเซตฉบับคอโลเย็บแผลวีชอติพางาคือใช้มีกอคอโลเชตาและใช้วิบะโจวิชอติพากับแผลวิโยและเอาเก่านิวเวสิทธิ์ประกันสุขภาพติพามาโจวิชอกับแผลวิโยสิทธิ์ประกันสังคมมาโกสิทธิ์ข้าราชการติพาสิทธิ์พนักงานส่วนท้องถิ่นและสิทธิ์ออกเก่านิวเวอาข้าราชการทางการเมืองติพามากาวิชอติพากับแผลวิโยงาคือสิทธิ์รับประกันสุขภาพแห่งชาติสิบบาททองไม่กะสิบสามสิบบาทกูเวชได้เผาคอโลงาฮือเย็บแผลมาเย็บแผลเวอเมจอมาจอเวติพาไงไงงาฮือออตู้งาฮือเช่นยิราวิโยเว็บไซต์สปสช.พ่อมาโกแอปพลิเคชันสปสช.ไลน์สปสช.ไม่เลยกะสายด่วนสปสช.เต้แซะแซะศูนย์ชเวทานุข้าหนูฮือออตู้เช่นยิราวิโยแม่
1: จังหวัดจิ้มไหมออกคอโลเชตาเวงะหึมมียาติพาอามีไฟป่ามุคอมุยอมาแล้วจิมือดูแอคาฝุ่น PM 2.5 จะได้พายอกเกกาตัวออโปงะคือติแกงยิมาละเซจ้าดะและกาดะเกียวือแม่แฮปเปอร์แฮคโคลอามิตุเชเวติผัทธะหมอเวลโกอามีไฟป่าพ่อกาติเชเวงาคือจาวะจิ้มใหม่ออกคอลเวเบอร์โทรศัพท์นำบะแม่ศูนย์งาแซเตเตยี่ฮีศูนย์ฮีโทรศัพท์นำบะเชเวถะติปิแผวิโยงาคือจาวะจิ้มใหม่ออกคอลแลอามีมากาตุแต่ก็แลฮาตาเวอเนียวฮาติผาโตลาปุวิโยฮาปัสเตยี่เตฮาปาจันนาวรีฮาปาตาและเซชเตยี่งาฮาปานี่ฮิงาฮาโคชกอคอออเนียวยาเชเวออกคอลเตจิลิลิอามีมากาตุแต่ก็แลฮาตาวิโยอากาจะตีจังเหมือนจะคือเฮปุเฮคโลอามีมากาตุแต่ก็แลฮาตาวิโยแม่อ่อนยอยาเชอคโลโนฮืออามีข้อตุคือเวลาก็แลมีเวลเรียกข้ากฎไม้แต่ตาเวข้าสนโนฮือถ้าอายิติไกตุโยเจงาคือจิ้มใหม่วิโอคโลกอดะเกดาวิมฮอซาติผาซากาโกไกตุอโปโนฮือถ้าฮะเลอทุระเชเวแลสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจิ้มใหม่เพลวิโยแม่

ถ้าวิวเนี่ยละหุยาติกาเลเลถ้าตังยอยาวิวคอลุละเซจ้าเลวไรกาอบุดะเจ้าคอลุหายูลาวิโยจะได้คือหนูคือกากาเชวิวข้อเชลงาคือคอยาลอยาข้อตอกอติวจังหวัดจิ้งใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ติฮิโอฮาสจิคอกิโลเฮิร์สเตไลพองาคือละหุข้อไรกาอบุดะเจ้าก็ไปเชวิโยและงาละหุข้อป้อเชเซมานักโบเมวิโยติญิเลเลติชตินาริตาและสาวุมรอกอติชนาริทักขไกและอุ้มเผื่อวิโยยาฮินาริควายตาและก็นาริทักขไกติฮาลิเลงาคือละหุข้อไรกาอบุดะเจ้าต่อไปเชวิโยงาคือละหุยาติกาลิเลกาออกคือเผื่อตาและออเลมือทักขไกติแกละหุข้อพอนาเลอเนคือละหุชอจิเกลติแกออกาปิดะไปเชวิโย

อบูดาจ้ายานิมุลกอติปอทอกาดาจ้าวิออนิออยาชอคโลงาคือติปอกอกามีลาเลอจบ้าอุปาโลเชตาวิงาคือออวิออนิราหุยาติพาเกลไรกาอบูดาจ้าก็วิออคโลงาคือกาพูกาโมดาเลอออคอกากอกาดากิเชวิทาปาตอออรอเปอร์ติกาลิเลชาตาอุยอยาวิออคโลลาเซจ้าเลอไรกาอบูดาจ้าออคโลฮะยูลาวิโยแมฮะวิออวิออนิราหุยาคาพอเชพอโลเชตาวิคาคิเพเชลีนาติกาลิเลทกาจ้าแม่ดอแม่ซแม่กาแม่ฮาเลดอซาเทอลีนาจะได้เจอเวียยากาเนี่ยคือไทมิงกอเขาลุแลมุงกูเวียยาปืนแล้วมุยขอยาตาลุลาไกเชอเวทปาโตอเจ้ายาปีปาวิโอยาโยชดาปาตองาคือติกาลิเลกาเชซาจอซาพ่อเวทาอายิติแล้วอาชิโยตุโยยากาทาคาเดนฮาซาดากิเซแม่อโลโกเชซาจอซาปื้อเวียเจติพาชอแต่ฮอตาวิมาจอเจฮึกาวิโลโกลีเนฮือตุเนฮือกาจาและกาติยูเวติคาเจติจอวิจิแม่และยันยิเวียวยาแลชดิซอคอลอสนิติปอกอกามิลาเปอยันยิแลงาฮาปามิฮาปาคอลอยันยอติชสนิทอลันแพวิโยและจะขอทอกันยิฮินิชุขอขออุ้มขอเตยนี่เลเลมุลากอวิออยาเตชะเตนาลิตาแลออซากุมุลากอเตชะนาลิทาคะไกเตยนี่เลเลงาคือละหุคอไรกาอบูดะจาวิทยุเรดิโอพอเอเอ็มติฮิโอฮาสติกะกิโรเฮสเตไลพอตอกไอเทวิโยปึตะเลกันยุพอติพอแล Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอไลฟ์สดติตอกไอเทียออวิออนีละหุยาติภาคะพอซาพอจะโกพอพอนาแลออเตแกเนคือราหุชอเจตาโอกาปิดากิเพวิโยและยันยิเวียวยากาชิเดซอคอโลแลสินิเตปอกโอกามิลาเปอสินยอคอโลงาคือราหุบูยาเพวิเตพาลโกบูยอเกเลบูใจตุโยยาข้างาคือราหุโอกาญุเวภาษาทะโยเวชอลโกยันยิเตพาแลอะขอเชอวิกาจอตุโยเตพาลโกกาติเชอวิกาจอตุโยเลงาคือชอยากาอาสติคาติกาเลติกามาชุดดะแมเลยาข้ากางาคือดาวิโอลาหูติหวยเจติโยลิโอลกงาคือลาหูอสปุตาวิทปาโตเฮกงาคือลาหูยาเรียกคาติมีคากาติคาลุเชกาโนอาชูเลโนลาหูเผเวโกวิทตาลุปิแมอลโกลาหูกาเผวิเชเลลิโอบูกาวิทปาโตงาคือลาหูอเจอคากาเผเวเรียกเฮโกติกาเลเลกาอาชูโยลาหูเผวิทานิคัสเลเรียกอาชูโยลาหูชอเจเวอาชอเจตอคอเรียกชอเจเวอาปูเวกาชอลิวาลีจะได้ผาถักคาเดฮะซะแม่และอายุอุจาเวเลียอาชุยอลาหุชอจิตาฮะปื้อเวนิมาเสจอปิแม่และอายะนิกาเลียสุนิเตปอกกะมิลาเปอเลียสุนิอคโลแลงาคือไทมิงกอคโลเตสเลเลสุนิเวอยะแลเยกาเวอนิแต่ก็แลแต่ตาวิโยงาคือออวิอเนลาหุยาเยกาคโลคาคิเพเชเลไลเยกาแลจอดาฮอดาเลฮะดาแตดาเวเยกาเพเชตุโยไลเยกาโลโกเลมาจอมาหอดะเลยะดะเชเวเลบดะเชเวเยกากะจอตุโยเลไลเยกาโลโกกาจากาดอเผซาปอซาจามาปือดอมาปือเผเชตุโยยะคาไลเยกาโลโกแลมือเจกะเจจามาโลดอมาโลจีชาวาชาเวเลเผหาเชเวอจึกาพูกาคาเชเวกะจอตุโยเลงาหืออาเตตาวิอบุกามาชุดาวิทัปปะตอกาวิอบุกามาชุดาวิโยยะคาทกะชอยะชอเลเผซาปอซาวิกาอกุมาโนเจฮาวิโกวิกาโอกุมาโนจิแมเลเกโกคาคิกาพูกาเพกะญิมาโอกาตานยูปิเลงาฮือติกาเลเลกะคาเดจูจาเลติจาลีลาหูชอมอคอกอวิโออาชูติกุอันเจแมเลชูจาเกตานิคอเวลอเลเกโกงาฮือติกาเลเลกะชูติกุคาเดญิเวลอโกชูจาวิเคเลเนฮือกะกาจาตุโยให้แมเลเกโกคาพูกาเพเชโกทอกาติกาเลเลชาโอกาปิลาวิโยแม

พาเวียวเวียวเนี่ยลาหุยาติเผาฉบือติจือโกกาอานากาลีเตยาปือติยาปอโตลาวิทังอะคือกาโมวิยอเฮกว่าอานาทะตอดาเลฟาพอกาติเชเวเชสาจอซาพอกระทรวงสาธารณสุขพอกาอานานาเบอปูมาไวรัสหันตาโควิดชเวทาคาเดกะอยู่และกะชาเชวิโยเลียวลอกวอมิงโกโคโลเชซาจอซาพอกติปาออมูองค์การอนามัยโลก WHO ออมูโควินะเปิลาตาวิออยาเลราชื่อขัวคือซาพอโคโลจากกุตวิออมูโคโลนัวมหาสมุทรแอเลติดออฮอติตอพอโลเซกาเลเตกาวิจโกมาอานานาเบอออฟูมาเชื้อไวรัสหันตาคาเตเลลินาเลเซวิจิเซกากานาเลคาเตเลอออานาเชเลลีงาคือไทมิโกโคโลกาลาเลโกโกมากาลาสินะยาคากาลีมีตอมมีชอชอชอเกเกลาลาจาดากอดาเชวิทัปปะตอฟาตาวีเลดาจาวิโยเลเคกวอเชซาจอซาพอกาอานานาบุชเวอรอทากาอยู่แลกูเฮเลกูฟาตาวีจิแมเกี่ยวกับเชื้อไวรัสฮันตาก็เวียนอนาเชลเลียตุนุตุซาเลียฟาชาเลียฟาชาให้ผู้ขอวิฟะมาโกอาขอวิฟะเลียชลิพาเกี่ยวติเลเป้ลาเวียนอนาโลจีเลียค่ะคือติเลงอ่ะคือชอยาเกี่ยวเป้ลุยวิเลียก็ก็เลียฟาชาจะปีเกือวิฟาชาติตัววิมคอมาโกลีจะปีหรือติพาอากาซาเวติพาไม่กับฟาชากือจ้าเวียอจะติพาจ้าจูได้ผ่าทาริกาจ้าจวยเวลาก็ชอยาวตัวขอรูปแป้หลุยวิจิแม่เฮกว่าอันนานาเบอออฟุมาเลเชื้อไวรัสหันตาโควิดกาจะเยลู่อันนาคิลิวิโยเจสร้างหัวจะพอติเลแป้นดาลาวิจิแม่เรียกว่าตุนุตุสะฟะชะติผ่าทาติเวลาเลชอยาเกี่ยวแป้ลาวิจิเฮกอเตียเลเลชอชอชอกะกอแป้นดากาวิจิอยากขายจ้าจิแม่เลเฮกอนิเวติยาธานาวิออฮิเลเลจะเยนาวิคิลิเจเฮกอชะได้คือนะชื่อโจล่าเรียกว่าสิจุฟาตุจอลาก็กมาจอจีเฮกอนาวิคัสเรียจะก็จะมาจะดูเวนัชเรียฮอนาชนะก็มาฮอนาชนะกาดูเวนากาเจดูเวพาลาสติพาจะเขเจติปีเลหัสากาวิจิแม่เฮกอกูเฮเลฟาวิเลดัจจวิโยเรียนัชมาจอฮิลิงไงไงก็กว่าเฮกองาฮือเยคอกาคอลูกาดักเกตูเวอจะได้พาคาเดติหัสาเชแม่เรียชได้คือนัวลีราชือมหาสมุทรเอเลติดพ่อเซกาแต่กาวิโอสูจีเคติเลองากาลีอานาเชก็เพเวียแต่เวียกาก็ชูวิจีเคกว่าจะได้คือราชาเลอแต่เลหาซากิเชวิโยเรียกเคกว่าเชื้อไวรัสเลฮันตาโควิดเชแมคคิตตอก็ตุจอเลก็โกเลชกาเชื้อไวรัสเลอาร์เอ็มเอไวรัสอพมาติยาชูวิจิแม่เรียกคาชูวิโยเจเคกว่าอนานาบุชกาเลไวรัสเลอนานาบุไวรัสออมัวโคโรเชวิจิแม่เรียกเคกว่าชอแป้ไดวิโออีจาจิยาคาตุนุตุสะฟะชะเอติผาติเวลาเลชอยาเกียวแป้ลาวิโอมาวิจิแม่เคกว่านิเวติยาทังอะคือไทมิโกโคโรตุโกอนาชกาลามากุหินาเลยาคาฉันได้คือวิโอยาไล่หมิโอคอลูกะลาติฟาเชวิจิแม่เรียกเหกว่านิเวติยาธาเรียกให้ปั๊มมีเกาหลีมีเรียกรัสเซียมิโอคอลูกะชอเกียวเรียกแตกาวิเจเรียกเหกว่ากาฟาตาจอวินาเรียกแล้วก็มีต่อมีชอกาจ้าดักกอดักกือดักเชวิทับปะโตเรียกเหกว่าชอเชื้อไวรัสหันตาชอเป็นดักกาวิโอคารุนิคาจอวิเจนาวิชอเป่าจื้อมาโกลิจเยปิเรียชติพาเคติเคกติเคดอวิชเคติพาทาติเวลาเลเป้ลาวิเจเคกอสาวสาวพ่อควาเกอหน้าเรียเบื้อจื้อชเคติพาติเลเป้ลุลากาวิเจเรียนิคติคาโลโกตุนุตุสะเรียฟาชาติพาจุปิเกอเวเมกาฟาชาเรียลุเชลเวจัตุขวนะเกอเวชเคติพาทาติเวลาเลเป้ลาวิเจชอสาวจะพ่อติเป้นดาลาวิทอเวดอเวียเป้ลาวิเรียฟ้าฉาลกฟ้าฉาจุปิเกอลาวิเรียจัตุเกจ้าวิจเขาวิโอเขวิติผาเรียติเลเป้ลาวิเจเรียกว่าไงคือติกาลิเลกาเยคอกาคอโลกาดักเกตุติผากาคาเดติหาซาเชจอลอเลอโลกวออานานาบุชกาฟ้าฉาเกียวลาวิเจให้ผู้ขอวิฟ้าฉาติมาเหจิแม่ขอวิฟ้าฉากาแป้เวลาผู้วิจิแม่เรียกว่ากูให้เลฟ้าหน้าเรียติกาลิเลกาอยากข้างไงคือไทมิงกอคอโลมาแตกาเหจิ
ียลิยักษ์ค่ะกะมีต้องมีกะยิมิพอเลจ้าดักกอดะเชเกเกลาลาเชวิทปะตอลิกูเฮเลฟาตาวิโยจิแม่ลิจกะเชสาจอซาพ่อกระทรวงสาธารณสุขพ่อยุหัวอรสาตาปิกาลาตาวิอรอยู่เวลาแล้งะคือลาหุยติพัทธะศิลากาลาวิโยแม่

0: 好，
1: 的，
0: 好远的。

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงกลับสู่ภาวะปกติแล้วโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นการจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีมียอดซื้อสินค้ากว่า86ล้านบาทช่วยประชาชนลดค่าครองชีพกว่า19ล้านบาทผู้นำสหรัฐกำลังพิจารณาการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรบริษัทของจีนที่ซื้อน้ำมันจากอิหร่านที่แมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ FA คัพสมัยที่8ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเช้าวันนี้การจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงกลับสู่ภาวะปกติแล้วและมีประชาชนนำดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางเมื่อช่วงเย็นวานนี้
1: ภายหลังเกิดเหตุขบวนรถไฟขนสินค้าที่2126เฉี่ยวชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟบริเวณแยกอโศกดินแดงเมื่อช่วงเย็นวานนี้ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากโดยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานร่วมกันดำเนินการกู้ซากรถโดยสารประจำทางและขบวนรถไฟคู่กรณีออกจากพื้นที่ได้สำเร็จทำให้ล่าสุดในช่วงเช้าวันนี้สถานการณ์การจราจรบริเวณจุดเกิดเหตุได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตราชเทวีเร่งดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องและทำความสะอาดพื้นผิวการจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางส่วนซากรถโดยสารประจำทางที่ถูกเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ได้ทำการเคลื่อนย้ายโดยใช้เครนขนาด70ตันของกองโรงงานช่างกลสำนักการคลังกรุงเทพมหานครลำเลียงไปเก็บรักษาไว้ณองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกเขตพระราม9ขณะเดียวกันประชาชนบางส่วนได้นำดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยนายเฉาพิชานเตโชหนึ่งในประชาชนที่นำดอกกุหลาบมาวางแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าใช้เส้นทางบริเวณนี้เป็นประจำทุกวันในการเดินทางไปทำงานจึงรู้สึกสะเทือนใจอย่างมากและเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญของสังคมที่ควรนำไปสู่การตระหนักรู้และการเคารพกฎจราจรมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการปฏิบัติตามสัญญาณเตือนและไม้กั้นทางรถไฟซึ่งที่ผ่านมาแม้จะมีอุปกรณ์ป้องกันครบถ้วนแต่ยังพบว่ามีผู้ฝ่าฝืนอยู่บ่อยครั้งซึ่งทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำอีกและหวังว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกคนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนต่อไป
2: ผมคิดว่าสักวันมันต้องเกิดในฐานะที่คนที่ผ่านทุกเช้าอะครับคือผมเองขับมอเตอร์ไซค์เนาะคือผมแค่คิดว่ามันจะเกิดคือในความคิดด้านลบของเราแต่ว่าผมก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดจริงๆมันก็เกิดขึ้นมาจริงๆขอให้บทเรียนครั้งนี้ครับส่งผลที่ทำให้เราเกิดความตระหนักขึ้นในสังคมนะครับถ้าวิญญาณมีจริงๆก็ขอให้ผลบุญเหล่านี้ครับส่งไปถึงทุกคนที่อยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นแรงกระเพื่อมพอสมควรที่จะทำให้สังคมได้ตระหนักกับเรื่องตรงนี้มากขึ้น
1: ทั้งนี้จากการตรวจสอบในช่วงเช้าวันนี้พบว่าระบบไม้กั้นและสัญญาณเตือนบริเวณทางผ่านเสมอระดับยังสามารถทำงานได้ตามปกติขณะที่มีขบวนรถไฟสัญจรผ่านพื้นที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังพบว่าพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่างหยุดรอหลังเส้นหยุดและหน้าไม้กั้นรถไฟอย่างเป็นระเบียบสะท้อนถึงความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยและบทเรียนสำคัญจากเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับวันนี้จะมีการนำส่งร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง8รายไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อให้คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการผ่าพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อยืนยันตัวบุคคลผู้เสียชีวิตต่อไปชาววิสาปทุมมารายงาน
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางพร้อมประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยวางแนวทางป้องกันเชิงรุกเข้มงวดห้ามหยุดรถคร่อมรางรถไฟเด็ดขาดพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุรถไฟเฉี่ยวชนรถโดยสารสาธารณะพร้อมสั่งการด่วนกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมสถานการณ์ดูแลอำนวยความสะดวกในพื้นที่โดยเฉพาะด้านการจราจรและบริหารจัดการพื้นที่มาตรการประกอบด้วยบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุให้เร่งเก็บรวบรวมพยานหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณโดยรอบและระดมพนักงานสอบสวนเร่งสอบปากคำพยานบุคคลรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด บริหารการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจและสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและชันสูตรพลิกศพตามขั้นตอนทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดเคลื่อนย้ายรถเร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายขบวนรถและรถโดยสารสาธารณะออกจากจุดเกิดเหตุอย่างปลอดภัยเพื่อเปิดทางจราจรและป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนสืบสวนสอบสวนพิสูจน์ทราบหาสาเหตุโดยละเอียดให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นระบบไม้กั้นทางรถไฟสัญญาณไฟรวมถึงพฤติการของผู้ขับขี่ขบวนรถไฟและรถโดยสารสาธารณะและการกำหนดแนวหยุดรถให้พิจารณาทบทวนและกำหนดแนวทางการหยุดรถของผู้ใช้รถใช้ถนนในแนวก่อนถึงไม้กั้นรถไฟเพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุนอกจากนี้ผบ.ตร.ยังได้แสดงความห่วงใยถึงแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุในอนาคตโดยได้เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติไปยังตำรวจจราจรและการประสานการปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนเส้นทางใดที่มีทางรถไฟตัดผ่านจะต้องร่วมกันบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่หยุดหรือจอดรถคล่อมรางรถไฟหรือจอดใกล้แนวรางรถไฟในระยะอันตรายโดยเด็ดขาดไม่ว่าในขณะนั้นจะมีขบวนรถไฟวิ่งผ่านหรือระบบไม้กั้นจะทำงานเป็นปกติหรือไม่รวมทั้งต้องมีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในการตรวจจับผู้ฝ่าฝืนและต้องมีเจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจสอบโดยตลอดหากพบผู้ฝ่าฝืนให้เจ้าหน้าที่เร่งแจ้งบังคับให้ผู้ขับขี่ดังกล่าวเลื่อนยานพาหนะให้พ้นแนวรางรถไฟทันทีเพื่อความปลอดภัยทางนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำว่าจะดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานและจะวางมาตรการป้องกันเชิงรุกไม่ให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในลักษณะนี้อีกต่อไปผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยเร่งพิสูจน์ร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารทั้ง8รายเบื้องต้นพบชิ้นส่วนอวัยวะ3ชิ้นและญาติให้ข้อมูลแล้ว4ครอบครัวคาดรู้ผลภายในวันอังคารนี้พลตำรวจตรีนายแพทย์วิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจกล่าวถึงความคืบหน้าการผ่าพิสูจน์อัตลักษณ์ร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางว่าเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตที่ถูกส่งมาจำนวน8รายและชิ้นส่วนอวัยวะอีก3ชิ้นส่วนโดยมีญาติเข้าให้ข้อมูลและเก็บตัวอย่างแล้วจำนวน4ครอบครัวขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจพิสูจน์เก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลและรอผลตรวจ DNA และการเก็บตัวอย่างจากญาติเพื่อนำมาเปรียบเทียบโดยทั้ง8ร่างที่ถูกส่งมาผิวหนังถูกไฟไหม้ทั้งหมดไม่สามารถดูด้วยตาและระบุตัวบุคคลรวมถึงไม่สามารถตรวจลายพิมพ์นิ้วมือได้จึงจำเป็นต้องตรวจพิสูจน์จาก DNA ผลเลือดและกระดูกทางนี้คาดว่าจะสามารถสรุปผลการตรวจพิสูจน์ได้ภายในวันอังคารที่19พฤษภาคมนี้ก่อนส่งผลให้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายและประสานส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตคืนแก่ญาติต่อไป
3: ตรวจพิสูจน์หาสาเหตุแล้วก็พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขณะนี้รอผลการตรวจ DNA แล้วก็รอญาติมาเก็บตัวอย่างเพื่อที่จะเปรียบเทียบกับร่างที่ส่งมาครับในที่มาทั้งหมดเนี่ยมีผิวหนังถูกไฟไหม้หมดไม่สามารถที่จะใช้ดูด้วยตาแล้วระบุได้ว่าเป็นใครตอนนี้เนี่ยนิ้วมือก็ถูกทำลายด้วยทำให้ไม่สามารถตรวจลายพิมพ์นิ้วมือได้ฟันบางส่วนก็ถูกไหม้ตอนนี้ได้จาก DNA ซึ่งผมดูจากสภาพแล้วเนี่ยเราสามารถตรวจ DNA ในกรณีได้ทั้งหมดผมมั่นใจว่าทำได้ครับ8ร่างกับ3ชิ้นส่วนครับ
0: รัฐบาลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางพร้อมขอความร่วมมืองดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุรถโดยสารประจำทางชนกับรถไฟบริเวณแยกมักกะสันพร้อมกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่และขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและภาพเหตุการณ์รุนแรงจากอุบัติเหตุหรือเหตุสะเทือนขวัญต่างๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์ขอย้ำว่าการแชร์ภาพลักษณะดังกล่าว ล่าวแม้อาจเกิดจากความตั้งใจในการแจ้งข่าวสารหรือเตือนภัยแต่สามารถส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของครอบครัวและญาติผู้สูญเสียรวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้อย่างรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายยังอยู่ในภาวะตกใจและโศกเศร้าโดยหากมีความจำเป็นต้องนำเสนอข่าวควรเลือกใช้ภาพที่เหมาะสมเช่นภาพมุมกว้างภาพบรรยากาศหรือภาพที่ผ่านการเบลอใบหน้าและข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมหลีกเลี่ยงการลงรายละเอียดที่อาจสร้างความสะเทือนใจเกินจำเป็นขณะเดียวกันสิ่งที่คนส่งต่อคือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเช่นช่องทางติดต่อฉุกเฉินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการบริจาคเลือดหรือข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ถูกต้องทางนี้หากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หรือผู้ติดตามข่าวสารรู้สึกเครียดวิตกกังวลหรือได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต1323เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีเตรียมนำข้อเสนอของภาคเอกชนจากเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริงและเป็นประโยชน์กับประชาชน
1: นางสาวรัศดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังซึ่งนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการหรือ Action Plan ที่ชัดเจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายกรัฐมนตรีมีดำริให้นำข้อเสนอสำคัญจากภาคเอกชนในเวทีครั้งนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ข้อเสนอแต่ละด้านมีหน่วยงานรับผิดชอบและถูกนำไปขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมอาทิการเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยรวมถึงการผลักดันเศรษฐกิจใหม่ข้อเสนอให้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดการปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐการผลักดันอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและรัฐบาลรับทราบปัญหา SME โดยเฉพาะรายย่อยหรือไมโคร SME ที่ยังเข้าไม่ถึงมาตรการของรัฐและแหล่งเงินกู้ซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือในอนาคตอย่างตรงจุดควบคู่กับการสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมย้ำว่าข้อเสนอจากภาคเอกชนหลายเรื่องสอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลผลักดันอยู่แต่ยังมีรายละเอียดที่ต้องทำร่วมกันดังนั้นเพื่อให้เกิดผลโดยเร็วรัฐบาลจะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอพร้อมสร้างระบบแดชบอร์ดติดตามผลทุกมาตรการและนับประเมินผลร่วมกันภายใน6เดือนเพื่อให้ประชาชนเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงผลิตน่าขวัญแสนสุขรายงาน
0: การจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีการจัดงาน3ครั้งมียอดซื้อสินค้ากว่า86ล้านบาทช่วยประชาชนลดค่าครองชีพกว่า19ล้านบาทครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศ
4: นายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอโดยดำเนินการมาแล้ว3ครั้งและได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างคึกคักต่อเนื่องร่วม3ครั้งสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า86ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า19ล้านบาทถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชน SME และสินค้าโอท็อปควบคู่กับการช่วยประชาชนลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันล่าสุดมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวเครือข่ายรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาถูกถึงชุมชนมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากอีกกว่า26ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาทโดยจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดสุรินทร์ชลบุรีเชียงใหม่สระบุรีและอ่างทองทั้งนี้กิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพจะยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการคลองภักดีรำไพพร้อมสั่งการกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตร
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารจัดการน้ำณโครงการระบายน้ำคลองพักดีรำไพอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าโครงการดังกล่าวช่วยแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีได้อย่างยั่งยืนซึ่งปัจจุบันจังหวัดจันทบุรีมีอ่างเก็บน้ำหลักจำนวน6แห่งและมี4แห่งที่อยู่ในการกำกับดูแลของกรมชลประทานภาพรวมสถานการณ์น้ำในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 189,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณร้อยละ50ของความจุซึ่งถืออยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแต่คาดการว่าในปีนี้จะมีน้ำน้อยจากปรากฏการณ์เอลนีโญดังนั้นในช่วงฤดูฝนนี้กรมชลประทานจะต้องบริหารจัดการและกเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเครื่องมือด้านชลประทานรวมถึงความพร้อมของอาคารชลประทานต่างๆประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำให้สามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรรายย่อยการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมชลประทานและกรมพัฒนาที่ดินจะทำให้มีการกระจายแหล่งน้ำขนาดใหญ่และขนาดเล็กมากขึ้นขณะเดียวกันกรมชลประทานจะต้องให้ความสำคัญและหาแนวทางในการรับมือปรากฏการณ์ฝนตกรุนแรงเฉียบพลันหรือเรนบอมโดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ชายฝั่งซึ่งมีโอกาสเกิดเรนบอมสูงหากมีการระบายน้ำและกระจายน้ำได้ดีก็จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้และช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนชวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดจันทบุรี
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดภัยอุ่นใจในพื้นที่สร้างสรรค์เปิดระบบเซฟสคูลยกระดับความปลอดภัยเด็กไทย
6: นางสาวยุภาพรสิริกิจพานิชกูลผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวว่าการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยและพื้นที่สร้างสรรค์ในสถานศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเปิดระบบ Safe School ภายใต้แนวคิดโรงเรียนต้องเปิดพื้นที่ความปลอดภัยอย่างแท้จริงมุ่งเน้นการสร้างระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาแบบบูรณาการทั้งระบบครอบคลุมทั้งการป้องกันดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจากภัยในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงอุบัติเหตุการละเมิดสิทธิปัญหาสุขภาพกายและจิตใจปัญหายาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าตลอดจนภัยออนไลน์และอาชญากรรมไซเบอร์ที่กำลังส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องสำหรับระบบ Safe School มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนใน4ด้านได้แก่ภัยจากความรุนแรงของมนุษย์ภัยจากอุบัติเหตุภัยจากภัยพิบัติหรือโรคระบาดและภัยจากการละเมิดสิทธิ์โดยจะมีการคัดกรองหรือการประเมินระดับความรุนแรงของภัยหรือปัญหาที่เกิดขึ้นการจัดการมีการให้คำปรึกษาแนวทางแก้ไขและแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาการส่งต่อคือการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดยนักเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้เต็มที่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีการทำงานร่วมกันระหว่างครูผู้ปกครองและชุมชนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนองค์สภานายิกาสภากาชาติไทย
8: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
9: นั ับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2499สืบต่อจากสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สอดคล้องกับภารกิจของสภากาชาดไทยอย่างมิขาดตกบกพร่องเพื่อยกระดับสภากาชาดไทยซึ่งเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการสาธารณสุขและบรรเทาทุกข์แก่พระสกนิกรไทยให้เจริญก้าวหน้าและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพระราชทานความช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานกาชาติสากล7ประการอันประกอบด้วยมนุษยธรรมความไม่ลำเอียงความเป็นกลางความเป็นอิสระบริการอาสาสมัครความเป็นเอกภาพและความเป็นสากลเพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการปกป้องคุ้มครองชีวิตและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยเพื่อติดตามการดำเนินงานของสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งพระราชทานแนวพระราชดำริในการดำเนินงานอย่างละเอียดโดยเฉพาะภารกิจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสของเหล่ากาชาดจังหวัดการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาลการให้สถานที่พักรักษาผู้ด้อยโอกาสเมื่อยามเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นต้นนับเป็นเวลากว่า69ปีที่ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชกรณียกิจช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสการจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยและเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยด้วยพระองค์เองจึงนับเป็นโชคดีของชาวไทยที่มีองค์สภานายิกาที่ทรงพระปรีชาและเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระสกนิกรชาวไทยเป็นที่ยิ่งคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
10: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ประชาชนจากทั่วประเทศทยอยเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนายรุจิไกรวนาวันกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงมุ่งมั่นช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารรวมถึงทรงพระปรีชาสามารถในการออกแบบและส่งเสริมชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งเป็นการอนุรักษ์เอกลักษณ์ความเป็นไทยนอกจากนี้ยังทรงจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อราษฎรในพื้นที่ทำให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
11: พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านไปช่วยชาวไร่อะไรแบบนี้ครับไปช่วยในถิ่นทุรกันดารอะไรมาเนี่ยครับชอบในส่วนของชุดไทยครับชุดไทยทั้ง8แบบของที่พระองค์ท่านใส่ทำให้ในชุมชนนั้นนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ทุกคนมีอาชีพครับ
10: ด้านนายเจษดาตันเอกอกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติทั้งการแสดงโขนและผ้าไทยซึ่งหากพระองค์ไม่ได้ทรงสนับสนุนและทรงอุปถัมภ์การแสดงโขนและศิลปะการแสดงแขนงต่างๆของไทยศิลปะเหล่านี้คงจะซบเซาและสูญหายไปในที่สุด
11: ที่เด่นๆก็การแสดงโขนการทอผ้าผ้าส่วนมากการแสดงโขนหรือว่าการแสดงของในเมืองไทยเนี่ยแต่ถ้าหากพระองค์ท่านไม่ได้สนับสนุนโขนเราก็จะเงียบพอนั้นเสร็จการแสดงทุกการแสดงของแต่ละแขนงเนี่ยก็มีความสำคัญหมดแต่เด่นๆก็ที่พระองค์ทำโขน
10: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลร่วมพิธีรำลึกครบรอบ34ปีเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรม
1: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลโดยได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมพิธีวางพวงมาลาและสดุดีวีรชนในโอกาสรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมซึ่งจัดโดยมูลนิธิพฤษภาประชาธรรมโดยมีนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรผู้แทนผู้นำฝ่ายค้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนักการเมืองนักวิชาการนักเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมถึงญาติผู้เสียชีวิตเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและประกอบกิจกรรมทางศาสนาณสวนสันติพรอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมตั้งแต่ช่วงเช้ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นหน้าสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่สะท้อนพลังและเจตจำนงของประชาชนในการยึดมั่นหลักนิติธรรมและประชาธิปไตยแม้เวลาจะผ่านมากว่า3ทศวรรษแต่คุณค่าของเหตุการณ์ยังคงมีความหมายต่อการพัฒนาประชาธิปไตยไทยพร้อมย้ำว่าความคิดเห็นที่แตกต่างเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยแต่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแสวงหาทางออกด้วยสันติวิธีบนพื้นฐานของเหตุผลการรับฟังและความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยรัฐบาลยืนยันจะบริหารประเทศด้วยแนวทางไม่ใช้ความรุนแรงเน้นการพูดคุยสร้างความปรองดองและเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของประเทศร่วมกันพร้อมแสดงความไว้อาลัยต่อวีรชนและผู้สูญเสียจากเหตุการณ์พฤษภาคม2535
12: การที่ความคิดเห็นมีความเห็นต่างเป็นคันลองของระบอบประชาธิปไตยแต่สิ่งที่สำคัญคือการแสวงหาทางออกร่วมกันโดยสันติวิธีบนพื้นฐานของเหตุผลความเข้าใจและการรับฟังซึ่งกันและกันรัฐบาลมีเจตนารมณ์ในการบริหารประเทศโดยยึดหลักการไม่ใช้ความรุนแรงเน้นการพูดคุยสร้างความปรองดองและเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศร่วมกันเหตุการณ์พฤษภาคมจะยังคงเตือนใจพวกเราทุกคนให้ร่วมกันรักษาบรรยากาศแห่งสันติภาพเคารพความเห็นต่างและร่วมกันสร้างสังคมที่เป็นธรรมและประชาธิปไตยที่เข้มแข็งสำหรับคนรุ่นต่อไป
1: ขณะที่รองศาสตราจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลประธานมูลนิธิพฤษภาประชาธรรมเปิดเผยว่ากิจกรรมในวันนี้นับเป็นโอกาสสำคัญที่ไม่เพียงเป็นการรำลึกถึงวีรชนในเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรมแต่ยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้ว่าทำอย่างไรความเห็นต่างของผู้คนในสังคมจะไม่นำไปสู่ความสูญเสียพร้อมเรียกร้องให้รัฐสภานำรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ซึ่งเป็นผลพวงจากการต่อสู้ของประชาชนในอดีตมาใช้เป็นต้นร่างหลักในการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราตามเจตนารมณ์ของเหล่าวีรชนพฤษภาประชาธรรมทั้งนี้หลังพิธีวางพวงมาลาและกิจกรรมทางศาสนายังมีพิธีบรรจุอัฐิของคุณสุทธิศักดิ์ผลแก้วหนึ่งในวีรชนเหตุการณ์สะพานผ่านฟ้าและกิจกรรมเสวนาเมทอความหวังประเทศไทยเพื่อสะท้อนบทเรียนทางการเมืองและแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยผานิชชาตินาครายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งคุมเข้มเฝ้าระวังไฟป่าพลุบาเจาะโดยใช้ชุดลาดตระเวนและโดรนจับป่าผู้ลอบเผาป่าน
13: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะในพื้นที่ตำบลตะปอยออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมามีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาป่าโดยได้เชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลตะปอยอและตำบลลุโบมือซารวมถึงพื้นที่ป่าพลุบาเจาะครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอยี่งออำเภอบาเจาะและอำเภอเมืองนราธิวาสให้ร่วมกันนำน้ำเข้าไปช่วยดับไฟในพื้นที่และการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำพร้อมให้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเนื่องจากพบผู้ลักลอบจุดไฟมักเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่ลึกประมาณ 2-3 กิโลเมตรและก่อเหตุบริเวณขอบพลุเพื่อหลบเลี่ยงชุดลาดตระเวนจึงสั่งการให้ชุดลาดตระเวนและชุดปฏิบัติการส่วนหน้าเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบพื้นที่ด้านในมากขึ้นขณะที่กลุ่มชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าได้นำมาร่วมเป็นชุดเฝ้าระวังจึงไม่น่ากังวลเชื่อว่ายังมีผู้จงใจลักลอบจุดไฟอาจเกิดจากความขัดแย้งหรือมีเจตนากลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ทำให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังพร้อมนำโดรนขึ้นบินตรวจจับภาพทางอากาศหากพบผู้ลักลอบเผาป่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
7: หลายครั้งหลายคนคิดว่าของฝากเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องธรรมดาแต่รู้ไหมครับสิ่งเล็กๆเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสินบนที่ค่อยๆสร้างความเคยชินกับการให้ที่เสียนิสัยโดยที่เราไม่รู้ตัว
14: ผมยันยงราชานุนอดีตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายกรมบัญชีกลางและก็อดีตผู้ช่วยเลขาธิการกรมคุ้มกันความเป็นชาติครับถ้าเงินเล็กๆน้อยๆนะฮะน้ำใจอะไรให้กันเนี่ยมูลค่าจะมากจะน้อยอย่างไรเจตนาแอบแฝงหรือต้องการอยากให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คนให้ต้องการต้องใช้ดุลพินิจใช้อำนาจมีผลประโยชน์ครับซ้อนอะไรพวกเนี้ยมันเข้าข่ายเป็นสินบนเลยถ้ามีเรื่องสินบนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันกระทบไปหมดทั้งระบบอยู่เล็กเนี่ยมันจะหมดทำลายกลายเป็นมะเร็งร้ายเลยสังคมมันก็จะอยู่สงบสุขไม่ได้ครับ
7: การปฏิเสธของขวัญที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องยากในตอนแรกแต่คือการปกป้องตัวเราองค์กรและสังคมไม่ให้หลุดเข้าไปในวังวนของสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
15: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
15: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
16: เราต้องเริ่มยังไงอะ
15: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับผู้สื่อข่าวบน Air Force One เครื่องบินประจำตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐที่ระบุว่าเขากำลังพิจารณาการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อบริษัทน้ำมันของจีนที่ซื้อน้ำมันจากอิหร่านซึ่งจีนเป็นผู้ซื้อน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของอิหร่านพร้อมกันนี้ผู้นำสหรัฐยังเน้นย้ำว่าเขาไม่ได้ขอให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนให้ความช่วยเหลือใดๆเกี่ยวกับประเด็นอิหร่านแต่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้แห่คำมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะช่วยกดดันให้อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นภายหลังประธานาธิบดีทรัมป์เสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ9ปีเมื่อวันที่13ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอย่างไรก็ตามผู้นำจีนไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่านายโมซินนาควีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของปากีสถานเดินทางถึงกรุงเตหะรานของอิหร่านแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อดำเนินภารกิจอำนวยความสะดวกการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางทางนี้ปากีสถานยังคงทำหน้าที่คนกลางการเจรจาอย่างแข็งขันเพื่อให้อิหร่านกับสหรัฐบรรลุข้อตกลงสันติภาพที่จะนำไปสู่การยุติสงครามระหว่างกันท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่เปราะบางขณะที่ล่าสุดนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยว่ารัฐบาลอิหร่านได้รับข้อความจากทางการสหรัฐที่บ่งชี้ว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยินดีที่จะเจรจากับอิหร่านต่อไปสำนักงานสื่อสารประจำนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายกูเตเรสแสดงความยินดีต่อการประกาศขยายระยะเวลาการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนออกไปอีก45วันพร้อมเน้นย้ำว่าสหประชาชาติสนับสนุนทุกความพยายามที่จะนำไปสู่การยุติการสู้รบและบรรเทาความทุกข์ยากของชุมชนบริเวณชายแดนระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนเลขาธิการสหประชาชาติยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเคารพการหยุดยิงครั้งนี้รวมทั้งยุติการโจมตีซ้ำอีกและปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่าการเจรจารอบล่าสุดระหว่างอิสราเอลและเลบานอนเมื่อวันที่14ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ซึ่งนำไปสู่การขยายระยะเวลาหยุดยิงดังกล่าวและทั้งสองฝ่ายจะกลับมาเจรจากันอีกครั้งวันที่2ถึง3มิถุนายนนี้ นายแพทย์ซามูเอลโรเจอร์โคบาร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเปิดเผยเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเชื้อไวรัสอีโบลาที่กำลังระบาดอยู่ในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของดีอาร์คองโกเป็นสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะรวมทั้งมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงมากถึงร้อยละ50ด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ยืนยันการระบาดของโรคไวรัสอีโบลาระลอกใหม่ในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของดีอาร์คองโกโดยพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย80รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อกว่า330รายขณะที่องค์การแพทย์ไร้พรมแดนกำลังเตรียมพร้อมการตอบสนองขนาดใหญ่ต่อการระบาดของโรคไวรัสอีโบลาระลอกล่าสุดในดีอาร์คองโกซึ่งระบาดอย่างรวดเร็วจนน่ากังวลอย่างต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกเอาชนะโจเทียนเฉินมืออันดับ6ของโลกจากไชนีสไทเป2-0เกม21-7และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นป้องกันแชมป์สมัยที่2ศึกแบดมินตันไทยแลนด์โอเพ่นได้สำเร็จหลังจบเกมวิวกล่าวว่าสภาพร่างกายมีอาการตึงที่ไหล่ทำให้บางทีอาจจะไม่เต็มที่แต่ด้วยเสียงเชียร์ทำให้ลืมอาการบาดเจ็บสำหรับวิวกุลวุฒิวิทิศสารจะเข้าไปพบกับอันเดรสแอนทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ที่อาคารนิมิบุตรเวลาประมาณ 14:00 น.ส่วนหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัทมือ27ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0-2เกม11-21และ15-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียว3พรานคู่มืออันดับ3ของโลกแพ้จูยี่จุนกับหลี่เฉียนคู่มืออันดับ45ของโลกจากจีน1-2เกม17-21 21-10และ18-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เช่นเดียวกันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tourที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอัญชิสาฉันทะมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะจางจุนฮานมือวางอันดับ4ของรายการจากจีน2-0เซต7-6ไทยเบรก 7-6 ไทยเบรก7-5และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอีคยองซอจากเกาหลีใต้ต่อไปขณะที่ชายเดี่ยวกะสิดิษฐ์สำเร็จมือวางอันดับ1ของรายการแพ้แอนตันเชฟจากนิวซีแลนด์1-2เซต4-6 6-1และ3-6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันเซปักตะกร้ออิสตาฟเวิลด์คัพ2026ที่ติติวังสาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่16ถึง23พฤษภาคมประเภทตะกร้อ4คนชายรอบแรกกลุ่มดีทีมไทยที่นัดแรกเอาชนะอินโดนีเซียมาได้2-1เซตลงสนามนัดที่2พบกับเวียดนามซึ่งทีมใดชนะในแมตช์นี้มีโอกาสเข้ารอบสูงโดยในเกมนี้ทั้ง2ทีมสู้กันอย่างสนุกซึ่งไทยขึ้นนำก่อนแต่เวียดนามพลิกแซงใน2เซตถัดมาส่งผลให้ทัพตะกร้อ4คนไทยแพ้ไป1-2เซต15-8 15-17 และ10-15แพ้เวียดนามในตะกร้อ4คน3ครั้งติดต่อกันทำสถิติชนะ1แพ้1นัดต้องไปลุ้นเข้ารอบกับญี่ปุ่นดีกรีแชมป์คิงคัพเมื่อปีที่แล้วในวันนี้เวลา 13:00 น.ศึกฟุตบอล FA ครับถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดของอังกฤษนัดชิงชนะเลิศที่สนามเวมบลีย์สเตเดียมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เฉือนเอาชนะสิงห์บลูเชลซี1-0จากการทำประตูของอันตวนเซเมนโยในนาทีที่72คว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่8ได้สำเร็จส่วนเชลซีทำสถิติแพ้ในรอบชิงดำ FA ครับเป็นครั้งที่4ติดต่อกันและแพ้ในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยภายในประเทศเป็นครั้งที่7ติดต่อกันหรือนับตั้งแต่ที่อันโตนิโอคอนเต้พาทีมคว้าแชมป์ FA ครับในฤดูกาล2017ถึง2018เป็นต้นมา การแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาลีกสูงสุดของประเทศเยอรมนีประจำฤดูกาลนี้ได้ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยแชมป์ตกเป็นของบาเยิร์นมิวนิกขณะที่โคต้าไปแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกตกเป็นของทีมอันดับ 2-4 ได้แก่บอรุสเซียดอร์ทมุนด์แอร์เบร์ไลซิกและสตุตการ์ดตามลำดับส่วนโคต้าแข่งขันยูฟ่ายูโรปาลีกเป็นของฮอฟเฟนไฮม์และไบเออร์เลเวอร์คูเซนขณะที่ฟรายบวร์กทีมอันดับ7จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันในรายการยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกด้านทีมตกชั้นสู่บุนเดสลีกา2ได้แก่ไฮเดนไฮม์และซังเพาลีขณะที่วอล์ฟบวร์กทีมอันดับ16ต้องลงเล่นรอบเพลย์ออฟกับทีมอันดับ3ของบุนเดสลีกา2ซึ่งจะปิดฤดูกาลในวันนี้ศึกฟุตบอล AFC Champions League 2รอบชิงชนะเลิศกัมบะโอซาก้าจากญี่ปุ่นพบอัลนาเซอร์จากซาอุดิอาระเบียผลปรากฏว่ายอดทีมจากแดนประดิบทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะไป1-0คว้าแชมป์ไปครองและนับเป็นแชมป์เมเจอร์รายการแรกของกัมบะโอซาก้าในรอบ11ปีหลังล่าสุดคว้าแชมป์ Emperor Cup ได้เมื่อปี2015ธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกทีมชาติไทยวัย19ปีของฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรฉลองการมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกด้วยการทำ2แอสซิสต์ช่วยให้ต้นสังกัดบุกเอาชนะฟุกุชิมะยูไนเต็ด FC 3-0ในศึกฟุตบอลเมจิยาสึดะ J2J3 ฤดูกาลวิสัยทัศน์ลีก100ปีส่งผลให้ซัปโปโรเก็บเพิ่มเป็น31คะแนนขยับขึ้นมารั้งรองจ่าฝูงของตารางขณะที่ผลงานส่วนตัวของเจ้าเปาในฤดูกาลนี้ลงสนามไปแล้ว9นัดทำ1ประตูกับ4แอสซิสต์กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Croker Queen City Championship ที่สนามเมทีวูคันที่ครับในเมืองซินซินเนติรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ3โปรจีนอัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกขวัญใจชาวไทยจบรอบนี้ด้วยสกอร์1อันเดอร์พาร์69รวม5อันเดอร์พาร์205ยังรั้งอยู่ในอันดับ5ร่วมส่วนผู้นำเป็นของลอตตี้โวลด์โปรสาวจากอังกฤษที่เก็บเพิ่ม5อันเดอร์พาร์65รวม11อันเดอร์พาร์199ทิ้งอแมนดาโดเฮอร์ตี้จากสหรัฐที่ตามมาเป็นอันดับ2อยู่3สโตรกการแข่งขันบาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟรอบรองชนะเลิศสายตะวันตกเกมที่6ซานอันโตนิโอสเปอร์เอาชนะมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟ139-109ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพลย์ออฟสายตะวันตกได้สำเร็จส่วนรอบรองชนะเลิศสายตะวันออกเกมที่6คลิฟแลนด์คาวาเลียแพ้ดีทรอยต์พิสตัน94-115ทำให้เสมอกัน3-3เกมต้องตัดสินกันในเกมสุดท้ายในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ตามเวลาประเทศไทยการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่ 12-19 พฤษภาคมที่ฉางผิงสนุกเกอร์เซ็นเตอร์เมืองตงกวนมณฑลกวางตงสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ16คนสุดท้ายมิ้งสระบุรีนัชชารัตน์วงหฤทัยอันดับ3ของโลกดีกรีแชมป์โลกเมื่อปี2022เอาชนะอนุปมารามาจันดรานอันดับ7ของโลกจากอินเดีย4-0เฟรมผ่านเข้ารอบ8คนได้สำเร็จด้านเจลสระบุรีนฤชาเพิ่มพูนอันดับ6ของโลกเฉือนเอาชนะเฮซ่าเดวิสันอันดับ8ของโลกจากอังกฤษ4-3เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปเจอกันเองกับมิ้งสระบุรีต่อไปส่วนมายสากลปัญชยาจันน้อยอันดับ15ของโลกเอาชนะฟงเหมยเหมยอันดับ18ของโลกจากฮ่องกง4-0เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนไปเจอของแข็งอย่างไปยู่หลูอันดับ1ของโลกจากจีนดีกรีแชมป์โลก2สมัยล่าสุดขณะที่ใบพัดศรีราชาสิริภาพรนวลทะคำจันอันดับ9ของโลกชาวไทยที่เคยเป็นแชมป์โลกเมื่อปี2023ต้านทานอดีตแชมป์โลก3สมัยอย่างอึ้งออนยีอันดับ2ของโลกจากฮ่องกงไม่ไหวแพ้ไป1-4เฟรมตกรอบไปอย่างน่าเสียดายปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
18: วิกฤตพลังงาน
19: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
20: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
21: วันนี้เสนอคำว่าสนามหลวง
2: สนามหลวงเป็นสนามขนาดใหญ่อยู่หน้าพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เป็นทุ่งโล่งใช้เป็นที่ตั้งของงานพระเมรุเผาศพเจ้านายคนยุคก่อนจึงเรียกว่าทุ่งพระเมรุในรัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ทำนาถึงรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดพระราชพิธีพืชมงคลและพิรุณศาสตร์และทรงออกประกาศในพุทธศักราช2398ห้ามเรียกชื่อทุ่งพระเมรุให้เรียกเป็นท้องสนามหลวงในรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ประกอบพิธีต่างๆครั้นในรัชกาลที่9รัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามได้ใช้สนามหลวงเป็นที่จัดตลาดนัดต่อมาในพุทธศักราช2525ได้ย้ายตลาดนัดไปที่สวนจตุจักรจนถึงปัจจุบัน
20: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
21: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรและเวลา 21:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง32เซนติเมตรและเวลา 14:54 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจำนวน5อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน8อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาปฏิบัติการระดับปริญญาโทจำนวน1อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน3อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับหรือสูงกว่าวุฒิการศึกษาที่รับสมัครเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ops-msesi.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง28พฤษภาคม2569กรมคุมประพฤติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคตำแหน่งนิติกรนักวิชาการสาธารณสุขเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่พัสดุรวม30อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ probation.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง18พฤษภาคม2569สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสังกัดสำนักการแพทย์ครั้งที่1/2569ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมรวม10อัตราประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตำแหน่งนายแพทย์ทันตแพทย์นักวิชาการเวชสถิตินักรังสีการแพทย์นักวิทยาศาสตร์การแพทย์นักเทคนิคการแพทย์นักฉุกเฉินการแพทย์และพยาบาลวิชาชีพรวม393อัตราผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองณกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่อาคาร2ชั้น3สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครซอยบางขุนนนท์6แขวงบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022249711ตั้งแต่บัดนี้ถึง19พฤษภาคมในวันราชการภาคเช้าเวลา 9:00 น.-12:00 น.ภาคบ่ายเวลา 13:00 น.-15:00 น.กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อกลับไปทำงานตามระบบ EPS ในกิจการอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรปศุสัตว์และก่อสร้างผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18-39 ปีทั้งชายและหญิงหากประสงค์กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมต้องเคยทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีค่าธรรมเนียมการสมัคร970บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่18-21พฤษภาคม2569 สถาบันมะเร็งแห่งชาติให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์โดยผู้ที่เข้ารับการบริการจะต้องเป็นผู้หญิงไทยอายุ40ปีขึ้นไปมีประวัติญาติสายตรงได้แก่พ่อแม่พี่น้องบุตรเป็นมะเร็งเต้านมมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่ามีญาติสายตรงและไม่เคยใช้สิทธิ์กองทุนตรวจแมมโมแกรมมาก่อนภายใน2ปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิกเต้านมสถาบันมะเร็งแห่งชาติหมายเลขโทรศัพท์022026800ต่อ1127ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสังคมสูงวัยกับอัตราการเกิดที่ถดถอยของไทยท่านผู้ฟังคะประเทศไทยกำลังเผชิญจุดเปลี่ยนสำคัญของโครงสร้างประชากรโดยข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย

0: ้นแต่ยังสะท้อนถึงความท้าทายด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยในระยะยาวหากไม่มีการเตรียมความพร้อมและวางนโยบายรองรับอย่างเหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยในอนาคตค่ะข้อมูลจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าสถานการณ์เด็กเกิดน้อยของประเทศไทยไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นปัญหาที่ดำเนินมายาวนานกว่า4ทศวรรษแล้วและกำลังทวีความชัดเจนมากขึ้นในปัจจุบันเมื่ออัตราการเกิดต่ำกว่าการตายต่อเนื่องประเทศจะเผชิญภาวะประชากรลดลงส่งผลโดยตรงต่อจำนวนแรงงานในอนาคตภาระการดูแลผู้สูงอายุและความยั่งยืนของระบบสวัสดิการสาเหตุของอัตราการเกิดที่ลดลงในไทยมีหลายประการปัจจัยสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงค่านิยมที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาการทำงานความก้าวหน้าในอาชีพมากขึ้นเลือกแต่งงานช้าลงหรือไม่แต่งงานเลยขณะเดียวกันค่าครองชีพที่สูงขึ้นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรและความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยที่ทำให้ครอบครัวตัดสินใจมีบุตรน้อยลงหรือไม่ต้องการมีบุตรเลยผลกระทบของอัตราการเกิดที่ถดถอยประกอบกับสังคมสูงวัยส่งผลต่อโครงสร้างแรงงานอย่างชัดเจนจำนวนประชากรวัยทำงานลดลงขณะที่ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ภาระในการดูแลผู้สูงอายุทางด้านสุขภาพสวัสดิการและงบประมาณของรัฐเพิ่มสูงขึ้นหากไม่มีแรงงานเพียงพอระบบเศรษฐกิจอาจชะลอตัวการผลิตลดลงและความสามารถในการแข่งขันของประเทศอาจถดถอยนอกจากนี้สังคมสูงวัยยังส่งผลต่อครอบครัวและชุมชนรูปแบบครอบครัวเปลี่ยนไปจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยวหรืออยู่ลำพังผู้สูงอายุจำนวนมากอาจขาดผู้ดูแลใกล้ชิดเกิดปัญหาความเหงาสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ลดลงคนวัยทำงานอาจต้องแบกรับภาระดูแลทั้งบุตรและพ่อแม่ในเวลาเดียวกันส่งผลต่อความเครียดและสมดุลชีวิตการทำงานการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภาครัฐควรมีนโยบายสนับสนุนการมีบุตรอย่างเป็นรูปธรรมเช่นเน้นการดูแลตั้งแต่ก่อนหลังมีบุตรครอบคลุมการให้คำปรึกษาการรักษาภาวะมีบุตรยาก IUI หรือ IVF การลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรการจัดสวัสดิการด้านการศึกษาและสาธารณสุขการส่งเสริมการทำงานที่ยืดหยุ่นสำหรับพ่อแม่และการพัฒนาระบบดูแลเด็กเล็กให้มีคุณภาพและเข้าถึงได้ง่ายขณะเดียวกันควรพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพทางด้านบริการสุขภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคมในระดับบุคคลและสังคมการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการมีครอบครัวและการเลี้ยงดูบุตรอย่างมีคุณภาพรวมถึงการส่งเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุจะช่วยสร้างสมดุลระหว่างรุ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมโดยรวมท่านผู้ฟังคะสังคมสูงวัยและอัตราการเกิดที่ถดถอยของไทยเป็นความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สามารถบริหารจัดการได้หากมีการวางแผนอย่างรอบคอบและการปรับตัวอย่างเหมาะสมการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่วันนี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศไทยต่อไปค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสังคมสูงวัยกับอัตราการเกิดที่ถดถอยของไทยเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: โอ้โบดาจ้า
1: โอ้โบชอปเปอร์
0: มาซุ้มค่ะ
2: ป๊อปว่า
0: เนาะจง
3: โอ้ดูทำไม
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟล์ดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลวเอาเก่งเร้าก
7: ็สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276-068และ092 246-8579

กันได้น้องผมไม่ปล่อยยอมนะไฟน้องไม่แกล้งยอมโชว์มองอย่าปากตาอย่าไอ้ตัวไม่ก็อย่าจังไม่ต้องหายถ้าไม่ยอมโชว์ไม่ใบเท้าเย็นไม่ต้องเย็บใบเท้าไม่

Sư bác ở bề nà rồi về dân ơi.

0: 年中央哦不能
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์รับฟังปัญหาครูและสถานศึกษาเร่งหาแนวทางคืนเวลาสอนลดภาระงานนอกห้องเรียนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชา

0: ผลมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์รับฟังปัญหาครูและสถานศึกษาเร่งหาแนวทางคืนเวลาสอนลดภาระงานนอกห้องเรียนอย่างเป็นระบบ
6: นายประเสริฐกัญชรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนกลางดงราชอุปถัมภ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต1เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาโดยนายประเสริฐเปิดเผยว่าจากการรับฟังเสียงสะท้อนของครูและบุคลากรในโรงเรียนพบว่าสถานศึกษามีความต้องการในหลายด้านได้แก่อัตรากำลังครูที่ยังไม่ครบชั้นการยกเลิกภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอนค่าอาหารกลางวันที่ไม่เพียงพอรวมถึงการปรับปรุงอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมโดยเฉพาะอาคารหลังแรกที่สร้างมาตั้งแต่ปี2519ซึ่งระบบไฟและสภาพโครงสร้างอยู่ในสภาพที่ต้องได้รับการซ่อมแซมตลอดจนปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสนามหญ้าในช่วงฤดูฝนนอกจากนี้ยังเตรียมเร่งดำเนินการลดภาระงานครูโดยเฉพาะโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบพร้อมผลักดันโครงการ ODOT 2.0 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคนในอำเภอทั่วประเทศอำเภอละ1คนสำหรับไปศึกษาต่อในต่างประเทศและยังฝากให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการศึกษาและร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาด้วยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: สำนักงานขนส่งจังหวัดตรังจัดโครงการ Smart Check Safe Drive ขนส่งห่วงใยอาชีวะร่วมใจสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน
7: นางสาวกอบกุลอินทรัตน์ขนส่งจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดตรังจัดโครงการ Smart Check Safe Drive ขนส่งห่วงใยอาชีวะร่วมใจสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในพื้นที่จังหวัดตรังจำนวน10อำเภออำเภอละ50คนโดยมีการอบรมกฎจราจรและมารยาทการขับขี่เรียนรู้ระเบียบข้อบังคับวิธีการตรวจสอบสภาพรถด้วยตนเองเพื่อให้รถพร้อมใช้งานอย่างยั่งยืนและลดความเสี่ยงบนท้องถนนอย่างยั่งยืนรวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติในการเปลี่ยนหลอดไฟและอุปกรณ์ส่วนควบทั้งนี้การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมการขับขี่อย่างมีความรับผิดชอบโครงการ Smart Check Safe Drive ขนส่งห่วงใยอาชีวะร่วมใจสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนไม่เพียงช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ขับขี่เท่านั้นแต่จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนยยศพรอัครไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
5: ยอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในสิงคโปร์ลดลงร้อยละ66ในช่วง5เดือนแรกของปีนี้สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสิงคโปร์หรือ NEA เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในสิงคโปร์ราว600รายในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมของปีนี้ซึ่งลดลงร้อยละ66เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากกว่า 4,000 รายขณะเดียวกันนายจานินปุทธิวเชรีรัฐมนตรีอาวุโสของกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศแห่งสิงคโปร์ขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่อาจเกิดขึ้นได้ในชุมชนของสิงคโปร์ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: โอ้บูดาจ้า
3: โอ้บูโชเปอร์
2: เมื่อสุนค่า
3: พบว่า
2: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: มะเร็งปากมดลูกรักษาได้ถ้าตรวจเจอระยะแรกหญิงไทยอายุ 30-59 ปีวันนี้รีบใช้สิทธิบัตรทองตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายติดต่อสถานพยาบาลในระบบบัตรทองหรือจองคิวตรวจผ่านแอปเป๋าตังเลือกกระเป๋าสุขภาพหรือขอรับชุดเก็บสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองที่ร้านยาและคลินิกการพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสหนองในเอดไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
6: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
7: ชาวบ้านวัดมาปีใหม่อาทิตย์สุดตาจิงชาวมังกรเป็นยังไงอามซาจังหวัดเชียงใหม่ข้อยถึงมาปีใหม่ประกาศฝรั่งอ่ะทีห้าทีนี้ก็พวกข้อยยังว่าห้าซาซึทีนี้สังเกตคนอยู่ตรงไหนฮะโฉดซึกูควงอ่ะอามาคืออาโตถาโชดอกกับปากกับเมียนแบสเพียลุมีโดขยันรัวชุบดอกอ่ะซาซึความแบดต้นแบงอ่ะอาโตถาโชบดอกอ่ะอาทิตย์ยาวพื้นที่หรือตัวจางงูเป็นยังไงก็ยากระบบไฟดีข้อยมาอนุญาตอยู่ไม่เฮออามาคืออาโตถาชูระงาอาทิตย์ยังปีข้าวหัวตุ้ดสองบัญญัติงาฝากเพื่อนยังคือกลุ่มหมายละชัวยาชัวยาโจระงาอาทิตย์บ้างบัญญัติอามาอาตุ้ดชัวอาตุ้ดเบียพะมวงงูบัญญัติอาวุธโทรแจ้งงาสูงอนุญาตแก้ไขปัญหาหมอกควันงาอาทิตย์ยังคือฝุ่นละอองงามาคือจังหวัดเชียงใหม่งายี่เบอร์โทรงูบัญญัติงา 053ง่ะอาทิเย112808ง่ะหรือจะมาโงบัญญาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ยินดีปีมากที่ดีประกาศยุคพลังง่ะอันนี้ประกาศมาก็ตะวันเลยยินดีรับฟังง่ะ

啊，我现在回来不来画画啊？啊，我历史我读书的话不老。啊，我历史我不教过我不呀？啊，我历史我都讲嘛他啊，江华前面啊啊，八字口那块的，สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ที่เรียกแบงโง่อ่ะเอาวิทยุว่าโดยจะมังงบัญญายี่ระบบยา AM ยี่ความถี่ของประเทศที่ตัวลีฮะชีสโชว์คือกว่าโจญะโดรังอ่ะวิทยุเนี่ยอาทิตย์ท่าว่าฟิสบัวคือไลฟ์สดจะยี่ชื่อเพลงของประเทศสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ตที่ลีโบญะโดรังอ่ะเอาลิสงูมันจะคือแน่ๆที่ฮวาโดที่มูลว่าที่ฮวาโดง่ะที่มูลมันจะคือหีมูควาเนซาโมด้วยแน่ๆไปคือหีที่จุ้งอ่ะแน่ๆไปคือชมมูชมมูควาเนจิมูซ์ดงอ่ะที่จุ้งมูดงอ่ะนะที่เนี่ยควาเนนั่นเนี่ยซ์ที่นี่เนี่ยดงอ่ะ

0: 可不光是做了，那我妈拉不做了，俺面天天做锅做面，天早做锅做面，天里的做做两嘛，天里不做做两嘛，不可不光是做了，那我妈拉不做了，天里做也做面多，天偏多也做面多，我别没可你弄了，我得没做事弄了。我可不管你谁了，那我妈拉啥谁了？他妈二把多了嘛，他妈一把多了嘛。我可不管你谁了，那我妈拉啥谁了？十次你我妈做过，不是过我妈想过。十次你我妈做过我你做了，我妈想过我是过了。我可不管谁做了，那我妈拉不做了。今天他过十次了，就是他过五次了。我看过过十次了，那我妈拉五次了。这家子里阿多子，我家屋里阿多子，他是和哪爹啊？那是和哪爹啊？这家子里怕拉拉，我家屋里饿了了。我看过过十次了，那我妈拉五次了。我看爸爸一点多，那我妈妈一点多。我可是做做么呢？那我可是做爹呢。这爹你做也，我做做去是过也。我可哥哥是做了，那我妈拉哥做了。我可俺娘和，那我俩做和，咱不是俩做人下，咱偏是俩先人下。这里的咱学好了，这里个咱不，我光过来就咱去浪吧。
1: Ганя бели мка содано, деня мда те дано, мы ма бехешим да, мы ма дехе нам да. Не ли не два кети но, сли сокла цифрено, хати же цифрши не дилаше, сута ку не дилаше, чими мы ма ним да, куми мы ма шумко, тими мы ма не два но, кило не ма соко но, как и не два ганя не дега, соко кося не дига. Не дай не зоха, слезы кохи, баба да, келя за гяда мада, кефя за сюжеча дома да. За гяда га не бега, лучше дуга не дига, хати мали бе воду, коня кушеку воду, хати мали бем да, коня мали квам да. За ке бели бе воду, у ке коли ку воду, за ты дуза келе дуза дома да, келе гуза дома да.
0: Мака кокуа шицали, не ва мала куцали, дине тазо шицула, кисы тазо куцула, абы манга нише.
2: Хао тон шу мон, ру рэу, ру джин, гоп тип тук сатана гаан.
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ผมเกรดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: ุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่โรงพยาบาลคาเมเลียนทองหล่อเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางพร้อมมอบกระเช้าและเงินเยียวยาน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์เหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกดินแดงอย่างใกล้ชิดนับตั้งแต่ได้รับรายงานเหตุการณ์โดยได้ประสานสอบถามข้อมูลความคืบหน้าไปยังกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับผู้ได้รับบาดเจ็บที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างๆโดยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาชนาธิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บณโรงพยาบาลคาเมเลียนทองหล่อพร้อมมอบกระเช้าและเงินเยียวยาชาววิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมสั่งการการรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมก.เร่งสอบสวนข้อเท็จจริงอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์สาย206บริเวณแยกอโศกเพชรบุรีพร้อมเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าอุบัติเหตุขบวนรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถโดยสารประจำทางขสมก.สาย206บริเวณใกล้เคียงแยกอโศกเพชรบุรีเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บ32รายโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และกำชับให้ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มศักยภาพพร้อมสั่งการให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสืบหาสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยสำหรับการเยียวยาเบื้องต้นกระทรวงคมนาคมได้ประสานบริษัทประกันภัยและกองทุนตามพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถโดยมีกรอบวงเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตรายละ 1,500,000 บาทส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ 80,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทด้านการเขตพื้นที่เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายรถโดยสารออกจากจุดตัดทางรถไฟมักกะสันไปเก็บรักษาไว้ที่อู่พระราม9เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเพื่อเปิดทางเดินรถไฟและคืนผิวการจราจรให้ประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
1: สายการบินของเวียดนามลดเที่ยวบินลงเกือบ 5,000 เที่ยวในเดือนเมษายนที่ผ่านมาจากผลกระทบของสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางสื่อท้องถิ่นเวียดนามรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอวงเวียดดุงผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติเวียดนามที่ระบุว่าสายการบินของเวียดนามดำเนินการเที่ยวบินมากกว่า 2,700 เที่ยวในเดือนเมษายนที่ผ่านมาลดลงเกือบ 5,000 เที่ยวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินพุ่งสูงขึ้นสำหรับต้นทุนการดำเนินงานของสายการบินในปัจจุบันนี้อยู่ภายใต้แรงกดดันจากราคาน้ำมันเครื่องบินที่ปรับตัวสูงขึ้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราการขาดแคลนเครื่องบินและวัสดุอุปกรณ์ด้านการบินไปจนถึงความไม่แน่นอนของภูมิรัฐศาสตร์โลกซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าโดยสารเครื่องบินความพยายามในการกระตุ้นการเดินทางของประชาชนและความสามารถด้านการแข่งขันของสายการบินน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
5: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.แม่ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนั้นอาจจะทำให้เราต้องเจอกับปัญหาสาธารณภัยมากมายไม่ว่าจะเป็นภัยจากฟ้าผ่าอัคคีภัยจากลมพายุฤดูร้อนหรือภัยจากลูกเห็บคุณสามารถบรรเทาความสูญเสียและบริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยเหล่านี้ด้วยประกันอัคคีภัยโดยประกันอัคคีภัยจะให้การคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้แก่บริษัทในการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาหากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นได้รับความเสียหายโดยประกันอัคคีภัยจะมี4ความคุ้มครองหลักไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ฟ้าผ่าแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหวนอกจากนี้ประกันอัคคีภัยยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นภัยจากลูกเห็บภัยจากน้ำท่วมภัยจากลมพายุภัยแผ่นดินไหวภัยระเบิดภัยจากควันภัยอากาศยานภัยที่เกิดขึ้นเองตามปกติวิสัยภัยจากการกระทำยางป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้ายภัยจากยวดยานพาหนะภัยต่อเครื่องไฟฟ้าภัยจราจรและนัดหยุดงานภัยเนื่องจากน้ำสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1โทร053-112-7302
6: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
7: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
6: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
9: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฮาก็โ
10: อสนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579

สมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากคนพิการท่านจะได้พบกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

ครับก็ขอสวัสดีคุณฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการเสียงจากคนพิการโดยสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่เราพบปะกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ทางสวทเชียงใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นะครับโดยวันนี้มีผมภารกรคำเดชในฐานะของกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่มาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังนะครับเหมือนเช่นกูเตื้อนะครับก็ห่างหายจากกันจะเจอคุณฟังไฟหลายติดเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเนื่องจากส่วนตัวแล้วมีภารกิจนะครับอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็บางช่วงก็มีภารกิจอยู่ต่างจังหวัดนะครับมาได้สะดวกบันทึกรายการนะครับก็เลยห่างหายจากการเจอคุณผู้ฟังไปนะครับแต่วันนี้มาเจอกันเหมือนปกติแล้วนะครับกับวันนี้วันเสาร์ที่16นะครับเดือนพฤษภาคม2569นะครับก็สำหรับรายการของเฮานะครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังได้ตั้งสวทเชียงใหม่นะครับ3คลื่นความถี่ด้วยกันที่ออกอากาศนะครับบอจะเป็นตั้งคลื่น FM 93.25 MHz นะครับ FM 98.0 MHz แล้วก็ AM 639 KHz นะครับเฮาออกอากาศในช่วงเวลา 10:10 จนถึง 11:00 นะครับทุกวันเสาร์นะครับก็จะมีเนื้อหาสาระต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับที่เกี่ยวข้องกับคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะเป็นข้อมูลข่าวสารนะครับสิทธิประโยชน์นะฮะแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนพิการนะครับบางครั้งบางทีก็อาจจะเป็นในเรื่องของผู้สูงอายุตัวนะครับก็จะนำมาบอกเล่ากันในช่วงชั่วโมงรายการตรงนี้นะครับในส่วนของวันนี้เนี่ยก็มีเนื้อหาสาระต่างๆนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของวิธีการนะครับในการประเมินนะครับการความพิการเชิงสังคมนะครับซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างก็เริ่มชัดเจนนะครับแล้วก็เปิ้ลคิกออฟไปแล้วแล้วก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการเนาะแต่ท่านนายจะยังว่าเฮาจะเข้าเกณฑ์ก่อนะครับแล้วก็ถ้าเข้าเกณฑ์แล้วต้องยังไงพ้องเนี่ยแต่วันนี้จะบอกเล่าหลักเกณฑ์คร่าวๆคุณฟังได้ครับฟังกันรวมถึงช่องทางนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับการรับสมัครกลุ่มเป้าหมายนะครับการฝึกอบรมนะครับเป็นอบรมในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับยุคสถานการณ์สื่อดิจิตอลนะครับแล้วก็การให้ความรู้เกี่ยวกับการอบรมสมาร์ทโฟนเบื้องต้นกับคนพิการนะครับซึ่งสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่เรากำลังรับสมัครกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายคนตาบอดนะครับรวมไปถึงโครงการในเรื่องของการลดความเสี่ยงจากสารภัยต่างๆนะครับของคนตาบอดนะครับที่สมาคมเราได้ทำงบประมาณมาแล้วจะจัดนะครับอันนี้เราจะได้มาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้นะครับเอาเป็นว่าทักทายกันประมาณนี้ก่อนในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันก่อนแล้วเดี๋ยวปิ๊กมาอู้กันในช่วงต่อไปของรายการเสียงจากคนพิการครับ

ครับคุณผู้ฟังก็ปิกมาอู้กันต่อนะครับในช่วงต่อไปของรายการเสียงเจ้าคนพิการนะครับในช่วงนี้เนี่ยเป็นฤดูกาลตั้งกรมอุตุมันก็ประกาศมาแล้วนะครับว่าในส่วนของเชียงใหม่เฮาเองเนี่ยรวมถึงประเทศไทยเฮาเนี่ยได้เข้าสู่ฤดูฝนนะครับตั้งแต่วันที่15เดือนพฤษภาที่ผ่านมานะครับผมก็ถือว่าเป็นฤดูกาลที่หลายๆคนนะครับต้องลุ้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับในเรื่องของสภาพอากาศบ้านเฮานะครับหลายๆสิ่งหลายอย่างก็ต้องติดตามนะครับในส่วนของเชียงใหม่บ้านเฮาเองเนี่ยสิ่งที่น่าดีใจก็คือปัญหาในเรื่องของวิกฤตหมอกควันก็คลี่คลายไปนะครับเพราะว่าตั้งแต่เดือนนี้นะครับก็มีฝนตกลงมานะครับทำให้สถานการณ์ในเรื่องของหมอกควันหรือว่าสภาพอากาศในเรื่องของ PM 2.5 เนี่ยมันคลี่คลายลงไปแล้วนะครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเราจะช่วยกันได้ในส่วนของปีต่อไปอย่างไรพ้องเพื่อให้ปัญหาเราเนี้ยมันถูกหมดไปโดยถาวรนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่เราเองเนี่ยมีประเพณีนะครับที่สำคัญแห่งหนึ่งประเพณีก็คือในเรื่องการใส่ขันดองอินทขินนะครับซึ่งเปิ้นจัดมาตั้งแต่วันที่13นะครับจนถึงวันที่19นะครับที่จะถึงนี้นะครับโดยที่สามารถไปใส่ขันดองอินทขินได้ที่วัดเจดีย์หลวงนะครับผมแล้วก็วันที่3เนี่ยก็จะมีการออกอินทขินกันนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะไปทำบุญนะครับไปร่วมกันในเรื่องของประเพณีที่ดีงามก็เชิญชวนได้นะครับวันที่13ถึงวันที่19ในส่วนของประเพณีใส่ขันดองอินทขินที่วัดเจดีย์หลวงนะครับมาถึงในเรื่องของสิ่งที่เตรียมมาฝากคุณผู้ฟังนะครับวันนี้ก็จะอู้กันในเรื่องของการประเมินความพิการเชิงสังคมนะครับซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยเปิ้ลคิกออฟมาตั้งแต่เดือนมีนาที่ผ่านมานะครับก็โดยคร่าวๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคือการที่จะมีบัตรคนพิการเนี่ยเปิ้ลจะใช้ปัจจัยในเรื่องการแพทย์นะครับมาเป็นตัวประเมินนะครับนั่นก็คืออาจจะต้องมีใบรับรองความพิการจากแพทย์มาก่อนนะครับเพื่อที่จะมาประเมินถ้าแพทย์ออกใบรับรองความพิการมาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมาขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการแล้วก็สิทธิ์ต่างๆก็จะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ประสบปัญหานะครับสามารถจะใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปนะครับแต่ว่าในส่วนของแพทย์เนี่ยก็อาจจะยังบาถึงเกณฑ์ที่เป็นคนพิการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางภาครัฐเองเนี่ยเปิ้นก็ได้มีแนวโดยเฉพาะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์นะครับเปิ้นก็มีแนวคิดว่าอาจจะพักดันในเรื่องของการใช้เกณฑ์ทางสังคมนะครับนั่นก็คือการที่อาจจะลำบากนะครับในการใช้ชีวิตในการร่วมสังคมในการร่วมกิจกรรมต่างๆเนี่ยมาเป็นตัวในเรื่องของการเกณฑ์นะครับในการประเมินความพิการซึ่งก็ได้คิกออฟมาตั้งแต่วันที่23เดือนมีนาที่ผ่านมาแล้วนะครับสำหรับใครที่มีคนรู้จักนะครับหรือว่ามีญาตินะครับที่เป็นคนพิการนะครับหรืออาจจะเป็นคนที่อย่างที่ผมบอกนะครับคืออาจจะดูแล้วเข้าเกณฑ์เนาะอาจจะดูแล้วเป็นคนที่มีความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับท่านก็สามารถที่จะติดต่อนะครับเปิ้ลมาว่าต้องเตรียมเอกสารก่อนนะครับอันดับแรกนะครับเตรียมเอกสารส่วนตัวเนาะบัตรประชาชนนะครับสำเนาทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็รูปถ่ายนะครับเต็มตัวนะครับรวมไปถึงรูปถ่ายนะครับที่สื่อถึงในเรื่องของข้อบกพร่องที่ทำให้บัตรสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมนะครับอย่างละ3ชุดนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็จะต้องเตรียมนะครับผู้ที่รู้เห็นนะครับหรือว่าประจักษ์พยานนะครับแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของผู้นำชุมชนนะครับต้องประสานเบื้องต้นไว้นะครับแล้วก็สามารถติดต่อยื่นเอกสารนะครับได้ที่สำนักงานศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่นะครับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือศูนย์บริการคนพิการใกล้บ้านท่านได้นะครับตรงนี้นะครับเปิ้ลก็จะมีในเรื่องของการประเมินเอกสารนะครับมีการประเมินจากผู้รู้เห็นนะครับประจักษ์พยานต่างๆเนี่ยถ้าเข้าเกณฑ์แล้วเนี่ยก็เปิ้ลจะออกใบรับรองความพิการให้นะครับแต่ว่าสำหรับคนพิการที่เป็นคนตาบอดตาใสนะครับอันนี้อาจจะต้องมีใบรับรองแพทย์
นะครับมานิดหน่อยว่าเป็นคนตาบอดตาใสนะครับเป็นคนตาบอดนะอันนี้ก็ต้องมีเอกสารประกอบนี้ตัวนะครับจะได้แล้วนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1300ได้เลยนะครับ1300นะครับหมายเลขของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าสายด่วนพม.นะครับสามารถสอบถามได้นะครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับคุณนิกรสมกลางเนี่ยเปิ้นก็เป็นห่วงเป็นใยในส่วนนี้นะครับก็อยากจะให้คนพิการนะครับได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์นะครับก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยไปเข้าสู่ในเรื่องของการมีบัตรคนพิการและก็มีในเรื่องของการประเมินคนพิการเชิงสังคมนะครับซึ่งหากว่าผ่านคุณสมบัตินะครับท่านจะได้บัตรคนพิการนะครับซึ่งระบุคนพิการความพิการเป็นประเภทที่3นะครับหลังจากท่านก็สามารถจะเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆนะครับก็จะเป็นสิทธิ์ในเรื่องของเบี้ยคนพิการนะครับสิทธิ์ในเรื่องของการเข้าถึงที่เขาเคยบอกสิทธิ์ต่างๆของคนพิการได้เหมือนคนพิการทั่วไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะพยายามนำมาประชาสัมพันธ์ในรายการเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นแคมเปญที่เปิ้นรัฐบาลเปิ้นพยายามมุ่งเน้นนะครับแล้วก็ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เราเองเนี่ยจากที่ผมได้ประชุมคณะอนุกรรมการนะครับส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านศิวะธมิกานนท์เปิ้นก็กังวลตรงนี้แล้วก็อยากจะให้ต่างท้องถิ่นหรือว่าต่างศูนย์บริการคนพิการเนี่ยได้ผลักดันนะครับตรงนี้นะครับเกิดเพราะว่าเกิดการเพิ่มขึ้นของคนพิการตรงนี้นะครับเพราะว่าเพิ่นก็เป็นห่วงว่าถ้ายังมาเข้าถึงการประเมินเนี่ยก็อาจจะมาได้สิทธิ์ต่างๆนะครับเมื่อรัฐมันเปิดให้โอกาสที่แล้วก็อยากจะให้เชิญชวนนะครับหรือว่าอยากจะให้ปูพรมไปค้นหาคนพิการนะครับเพื่อที่จะนำมาประเมินความพิการเชิงสังคมตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ตัวเองนะครับย้ำนะครับสอบถามเรียนเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1300นะครับสายด่วนของพม.นะครับอันนี้ก็เป็นช่วงแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนนะครับเดี๋ยวปิ๊กมาอู้กันต่อในช่วงต่อไปครับ

ครับคุณฟังก่อปิกมาอู้กันต่อในช่วงต่อไปของรายการเสียงจากคนพิการนะครับในช่วงนี้นะครับทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีโครงการดีๆมาฝากคุณผู้ฟังนะครับถึง2โครงการด้วยกันนะครับโครงการแรกเนี่ยอันนี้เราได้รับงบประมาณนะครับจากทางสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยนะครับโดยผ่านทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับจัดโครงการในเรื่องของการเข้าถึงนะครับเทคโนโลยีดิจิทัลของคนพิการนะครับหรือของเราเนี่ยจะเป็นการอบรมสมาร์ทโฟนเบื้องต้นนะครับเป็นขั้นพื้นฐานเลยนะครับโดยที่คุณสมบัติเนี่ยเป็นคนตาบอดนะครับประจำการภูมิลำเนาเลยนะครับเป็นคนตาบอดท่านจะเป็นคนทุนจักคนตาบอดหรือมีคนตาบอดที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดอื่นนะครับที่มาทำงานที่นี่นะครับก็สามารถสนใจเนี่ยสามารถเข้าร่วมอบรมได้นะครับโดยที่ในหลักสูตรของการอบรมเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการวิวัฒนาการของเทคโนโลยีนะครับระบบโทรศัพท์ Android ต่างๆนะครับการเข้าถึงในเรื่องของกฎหมายนะครับเบื้องต้นนะครับต้องรู้ในเรื่องของกฎหมายเบื้องต้นนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีในเรื่องของการอบรมนะครับสมาร์ทโฟนขั้นพื้นฐานนะครับตั้งแต่การปิดเปิดเครื่องนะครับการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับสำหรับคนพิการทางสายตาหรือว่าคนตาบอดเนี่ยใช้อย่างในห้องนะครับการใช้ร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจอนะครับการฝึกท่าทางสัมผัสต่างๆซึ่งตั้งตัวของโครงการเนี่ยเพิ่นจะมีในเรื่องของตัวสมาร์ทโฟนที่เราได้ลองใช้ตัวนะครับโดยกำหนดจัดขึ้นนะครับที่โรงแรมสิริปันนานะครับวิลล่ารีสอร์ทเชียงใหม่นะครับในวันที่31แล้วก็วันที่1นะครับ31พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนะครับจำนวน2วันด้วยกันนะครับก็มีที่พักมีอาหารนะครับมีการเดินทางให้ทุกท่านนะครับโครงการนี้ครับจำนวน50ท่านด้วยกันนะครับข้อแม้เนี่ยต้องเป็นคนตาบอดที่เคยเข้าอบรมนะครับโครงการนะครับดังกล่าวนะครับในหลายๆองค์กรที่เป็นจัดที่ผ่านมานะครับก็สนใจนะครับมาเอาความรู้นะครับก็สอบถามได้นะครับที่สมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับในวันทำการนะครับจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่8โมงเกินจนถึง4โมงเกินนะครับหมายเลขโทรศัพท์052-000-344นะครับ052-000-344หรือโทรศัพท์สอบถามผมด้วยตรงก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์063-991-4499นะครับ063-991-4499นะครับนี่ก็เป็นโครงการดีๆที่สำหรับคนตาบอดที่อยากจะเข้าอบรมนะครับเพราะว่าต้องยอมรับนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับมันมีผลกับคนพิการหรือคนตาบอดเราเยอะนะครับใครที่สามารถใช้สมาร์ทโฟนได้เนี่ยก็เข้าถึงหลายๆสิทธิ์หลายๆสวัสดิการได้ตรงนี้นะครับก็จะเชิญชวนมาอบรมด้วยกันนะครับแฮมโครงการหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะเป็นประกาศไปยังสมาชิกของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับเนื่องจากเราได้รับงบประมาณสนับสนุนนะครับจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับในเรื่องของโครงการการลดความเสี่ยงนะครับสารภัยนะครับสำหรับคนตาบอดนะครับเพื่อลดความสูญเสียนะครับโครงการนี้เนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่6ถึงวันที่8เดือนมิถุนายนนะครับที่โรงแรมคุ้มภูคำนะครับโครงการนี้ก็ครับกลุ่มเป้าหมายจำนวน60ท่านด้วยกันนะครับในโครงการเนี่ยเขาจะได้รู้นะครับถึงเรื่องของการช่วยเหลือนะครับขององค์กรคนตาบอดนะครับเมื่อเราพบกับสารภัยต่างๆได้ว่ามันมีแนวทางช่วยเหลืออย่างใดพ้องนะครับการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายนะครับโดยป้องกันและสารภัยจังหวัดเชียงใหม่นะครับการเสวนานะครับในเรื่องของประสบการณ์นะครับสำหรับผู้ที่เคยประสบสารภัยต่างๆนะครับการช่วยเหลือนะครับอันนี้เป็นกู้ภัยนะครับที่เพื่อนจะมาแนะนำนะครับในเรื่องการช่วยเหลือนะครับที่ถูกต้องเมื่อมีภัยต่างๆนะครับการทำ CPR นะครับการช่วยเหลือเมื่อภัยแผ่นดินไหวภัยไฟไหม้ต่างๆเนี่ยเพื่อนจะมาแนะนำเรานะครับตรงนี้ก็เป็นโครงการที่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าถ้าเราฝึกไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้นำเอาองค์ความรู้เนี่ยไปใช้นะครับเผื่อเราเจอสารภัยต่างๆนะครับซึ่งเราบอกรู้นะครับว่าสารภัยต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อใดนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีแห่งโครงการหนึ่งนะครับที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับโดยเฉพาะสมาชิกคนตาบอดนะครับมาสมาชิกสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่มาเข้าร่วมนะครับตรงนี้ก็
ลงทะเบียนได้ที่สมาคมเหมือนกันนะครับมี2โครงการด้วยกันนะครับโครงการแรกเนี่ยบัตรจำกัดนะครับคนตาบอดทั่วไปเลยนะครับแต่โครงการที่2เนี่ยอาจจะต้องจำกัดสิทธิ์เฉพาะในส่วนของสมาชิกของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผมได้นะครับ0639914499 0639914499ก็ยินดีที่จะให้คำแนะนำนะครับสำหรับ2โครงการนี้หรืออยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิคนพิการนะครับข่าวสารด้านคนพิการต่างๆก็ยินดีนะครับเอาเป็นว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักแค่ช่วงนึงนะปิ๊กมาอู้กันต่อในช่วงท้ายของรายการครับ

ครับคุณฟังก่อนมาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการเสียงจากคนพิการวันนี้แล้วนะครับในส่วนของช่วงนี้นะครับในส่วนในนามของรายการเสียงจากคนพิการนะครับต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับทางสปทเชียงใหม่นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับในจังหวัดเชียงใหม่เฮานะครับที่เมื่อวันที่14เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเปิ้ลได้ครบรอบ55ปีแล้วนะครับของการก่อตั้งนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสื่อที่อยู่กู้กับชาวเชียงใหม่มาอย่างเมินเลยทีเดียวนะครับก็ในนามของรายการเสียงจากคนพิการก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสปทเชียงใหม่นะครับแล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่นะครับของสปทเชียงใหม่นะครับตั้งแต่ท่านผู้อำนวยการนะครับทีมงานทุกท่านเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับมีแต่ความสุขนะครับแล้วก็เพราะว่ามีกำลังกายกำลังใจนะครับในการผลิตสื่อคุณภาพนะครับผลิตข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องคนตาบอดรวมถึงพี่น้องคนฟังทุกท่านต่อไปนะครับก็ขอแสดงความยินดีตัวและก็ขอให้สปทเชียงใหม่เนี่ยอยู่กู้กับชาวเชียงใหม่ไปอย่างเมินต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจาก55ก็จะเป็น60 70 80ไปเรื่อยๆจนถึงเป็น100ปีได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับในนามของรายการเสียงจากคนพิการเนี่ยต้องขอบคุณไปยังผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับฟังในเรื่องของสปทเชียงใหม่นะครับผมเชื่อว่าทีมงานทุกท่านนะครับรวมถึงนักจัดรายการทุกท่านเนี่ยก็มุ่งหวังที่จะส่งในเรื่องของสาระนะครับสาระเนี่ยจะต้องเป็นสาระที่หนึ่งเนี่ยคือสาระที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นสาระที่น่าเชื่อถือนะครับอันนี้สำคัญเลยนะครับต้องเป็นความสิ่งที่น่าเชื่อถือนะครับสิ่งที่ออกจากสถานีนะครับออกจากรายการเราในทุกช่วงเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือได้นะครับเพราะว่าเกิดจากการค้นหาข้อมูลที่มีแหล่งอ้างอิงอยู่แล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็ยังมีในเรื่องของความบันเทิงนะครับอยู่เป็นกู้กับทุกท่านนะครับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีเพลงม่วนๆนะครับมีสาระมีสิ่งดีๆมาฝากคุณฟังนะครับก็ฝากติดตามสปทเชียงใหม่ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของคุณฟังทุกท่านนะครับหมดเวลาแล้วคุณฟังสำหรับติดนี้นะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะครับขอบคุณทุกท่านที่โทรศัพท์มาสอบถามนะครับบางติดหายไปนะครับถามว่าคุณตุ้ยไปไหนนะครับไม่ได้มาจัดรายการก้างเนี่ยก็ถือว่าเป็นฟีดแบ็กนะครับเป็นกำลังใจที่ดีนะครับของทีมงานของเรานะครับทั้งผมแล้วก็น้องธเนศนะครับตรงนี้นะครับแนะนำที่ชมรายการได้นะครับเฮายินดีนะครับอยากจะให้เพิ่มอยากจะให้ลดอยากจะให้ปรับอย่างใดนะครับเฮายินดีเพราะว่าชั่วโมงตรงนี้เนี่ยตังสามีเองแล้วก็ตังตัวผมเองเนี่ยก็มุ่งหวังที่จะเป็นเวทีที่คือองค์ความรู้นะครับคือสาระคือความบันเทิงกับพี่น้องคนพิการอาจจะรวมถึงผู้สูงอายุนะครับตรงนี้คือนักที่สุดนะครับก็ฝากติดตามรายการของเราแล้วก็แนะนำที่ชมได้นะครับหมดเวลาแล้วสำหรับติดนี้นะครับผมจะขออนุญาตนำรายการล่ำลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับปิ๊กมาเจอกันใหม่ในติดต่อไปสำหรับรายการเสียงจากคนพิการเราติดนี้ล่ำลาคุณฟังไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับล่ำลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุรถโดยสารสาธารณะชนรถไฟพร้อมกำชับให้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุรถโดยสารสาธารณะชนรถไฟพร้อมกำชับให้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้น
1: นายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะชนกับขบวนรถไฟณโรงพยาบาลคาเมเลียนทองหล่อเขตวัฒนาว่าได้มอบแนวทางให้นายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกและนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เร่งดำเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรอผลการสอบสวนหรือการพิจารณาจากบริษัทประกันภัยเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่ประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะของรัฐทั้งสองหน่วยงานจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบดูแลผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเหมาะสมครอบคลุมทางด้านค่ารักษาพยาบาลการฟื้นฟูสภาพร่างกายและการเยียวยาสภาพจิตใจรวมทั้งมอบหมายให้ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรอบด้านพร้อมกำชับให้กระทรวงคมนาคมเร่งตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุรวมถึงทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีกโดยเฉพาะการลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์หรือ human error ผ่านการปรับปรุงระบบควบคุมและมาตรการด้านวิศวกรรมจราจรชาววิสาปทุมปารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดระยองพร้อมกำชับกรมชลประทานเร่งแก้ปัญหาท่อส่งน้ำในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกย้ำต้องส่งน้ำให้ถึงผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารราชการของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสสำนักงานชลประทานที่9จังหวัดระยองว่าอ่างเก็บน้ำประแสนับเป็นอ่างเก็บน้ำที่สำคัญในภูมิภาคตะวันออกและมีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากเป็นอ่างเก็บน้ำหลักของพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกซึ่งจากการร่วมกิจกรรมการหารือร่วมระหว่างผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศและรัฐบาลในเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งมีหัวข้อหนึ่งที่ผู้ประกอบการได้ให้ความสำคัญคือเรื่องการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวแม้ว่าจะมีอ่างเก็บน้ำแต่ยังติดปัญหาในเรื่องท่อส่งจึงได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวระหว่างภาคเอกชนให้แล้วเสร็จซึ่งปัญหาดังกล่าวยังต้องมีการประสานงานร่วมกับกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังซึ่งต้องทำเรื่องนี้ให้จบเพราะแม้ว่ามีแหล่งน้ำเพียงพอแต่หากไม่สามารถกระจายน้ำไปถึงภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจได้ก็ถือว่าไม่เกิดประโยชน์ชาวนันมาลีรายงานจากจังหวัดระยอง
0: ฝ่ายปกครองอำเภอพบพระบูรณาการกำลังร่วมทหารตำรวจจับกลุ่มชาวอินเดียและปากีสถานลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย2รายริมแม่น้ำเมย
3: นายธันประวัติภูริวัฒนเมธานายอำเภอพบพระมอบหมายให้นายกวินแว่นแก้วปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองจัดกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอพบพระร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองร้อยฐานราบที่423ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพบพระออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณบ้านห้วยแล้งหมู่10ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยเดินอยู่บริเวณริมแม่น้ำเมยจึงเข้าทำการตรวจสอบพบเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารอนุญาตมาอยู่ในราชอาณาจักรจำนวน2รายได้แก่นายซาราอาเมดอายุ30ปีสัญชาติปากีสถานและนายปารัตซิงอายุ26ปีสัญชาติอินเดียเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้ง2รายส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพบพระเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: พบว่า
1: ย่อจง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก็โ
7: อสนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276-068และ092 246-8579

กันแนะนำผมไม่ปวดยอมนะไฟน้องไม่ไม่แกงยอมโชว์มองยิปากตาย้อยตัวไม่ก็ยิ่งจังไม่ดองหายน้องไม่ยอมโชว์ไม่ใบถาวเย่ดองเย่ใบถาวไม่ยิ่งจังไม่

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับธนาคารสงเคราะห์ออกมาตรการด่วนช่วยแบ่งเบาภาระผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถโดยสารมักกะสันลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปีอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ธนาคารสงเคราะห์ออกมาตรการด่วนช่วยแบ่งเบาภาระผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถโดยสารมักกะสันลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปี
10: นายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอส.เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันจนส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากนั้นทอส.ได้เร่งจัดทำมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเคียงข้างลูกค้าที่ประสบเหตุโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือเพียงร้อยละ 0.01 ต่อปีซึ่งแบ่งการช่วยเหลือเป็น2กรณีได้แก่ลูกค้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา1ปีส่วนกรณีลูกค้าเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา

0: การเงินกู้เพื่อเป็นการช่วยลดภาระหนี้สินระยะยาวและเยียวยาครอบครัวของผู้สูญเสียทางนี้ลูกค้าและครอบครัวสามารถติดต่อยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน GH Bank Call Center โทรศัพท์026459000ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจจุดตัดทางรถไฟที่มีความเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรม
2: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยกล่าวถึงเหตุการณ์ขบวนรถไฟชนรถประจำทางว่าขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจจุดตัดอื่นๆที่มีความเสี่ยงและหาแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมซึ่งจากข้อมูลที่ศึกษามาขณะนี้พบว่ามีจุดตัดทางรถไฟและถนนในระดับเดียวกันถึง 2,300 แห่งทั่วประเทศและจุดตัดเหล่านี้จำนวนมากมีเพียงป้ายจราจรเตือนไม่มีเครื่องกั้นซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้และในกรุงเทพมหานครมีจุดตัดเสมอระดับอีกหลายสิบจุดด้วยกันซึ่งการบริหารจุดตัดเหล่านี้สามารถใช้หลักการต่างๆเช่นตัวคูณควบจราจรหรือค่าทราฟฟิกโมเมนต์ซึ่งเป็นผลคูณระหว่างปริมาณรถยนต์กับจำนวนรถไฟต่อวันจุดตัดที่มีการก่อสร้างหรือมีสิ่งบดบังทัศนวิสัยในระยะ 1,000 เมตรจุดตัดที่อยู่ใกล้สะพานอุโมงค์ทางลอดทางแยกจุดตัดที่อยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมไม่เหมาะสมในการใช้งานไม่มีแสงสว่างพอเพียงโดยเฉพาะในเวลากลางคืนเป็นต้นจุดตัดเหล่านี้เป็นจุดตัดที่มีความเสี่ยงประชาชนควรใช้ความระมัดระวังในการขับขี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งสำรวจจัดทำแผนความเสี่ยงและเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยเข้มงวดขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลตรวจความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนอย่างเข้มข้นรับช่วงเปิดเทอมย้ำรถรับส่งนักเรียนทุกคันต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
3: 10ตำรวจเอกพงคณิตวิริยะวรโชตขนส่งจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนที่ใช้บริการรถรับส่งนักเรียนในจังหวัดสตูลขอให้ผู้ประกอบการรถขนส่งนักเรียนต้องจัดเตรียมรถให้มีความพร้อมโดยเฉพาะการรับรองจากโรงเรียนการจดทะเบียนขออนุญาตอย่างถูกต้องและความพร้อมด้านตัวรถจะต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องครบถ้วนเช่นถังดับเพลิงและค้อนทุบกระจกนอกจากนี้คนขับรถต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีหรือได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะหรือเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกซึ่งต้องไม่เคยมีประวัติเสียหายอันเกิดจากการขับรถมาก่อนและต้องมีผู้ดูแลนักเรียนประจำรถในรถตลอดเวลาที่ใช้รับส่งนักเรียนทั้งนี้หากรถรับส่งนักเรียนคันใดไม่ดำเนินการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์2522ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนใช้บริการเฉพาะรถที่ได้รับอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
2: พวกว่า
1: เนาะซอง
3: ตัวดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านล่ะควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
5: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
4: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่พอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
5: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปภ.ก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกียมผลควรย้ายตี้เลย
4: โอ้เข้าใจนะเจ้าพี่ต้องสังเกตห่วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนอะ
5: แม่นแม่นแล้ว
6: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก็
8: สหายเตียโยโมมะเร็งลอสปสชกู้จิงล้างไก่คอมอจอยอตัวกว่ามอเตอร์ลีกึชั่วหายเนาะเฮาสิทธิบัตรทองเจเจลีมั่วใจใจเกมออย่าลีผ่าตัดเคมีบำบัดฮอร์โมนฉีรังสีลอคอเทียหรืออย่าเตอร์ลีกึชั่วตัวสัจจิยีเทียเจจิเชียดอตัวหนึ่งมั่วมอนเดอร์นุ่นสีตองเดอร์สปสชเบอร์สตงยออีเป้เป้สุนสปสชเขตเชียงใหม่ยอสุนจีเป้ออยจีเป้จีจีด้วยนอหลักชิงม่วนบัสต้องเจ้าจอถูกหลอยเย็นยออีเจ้าสุนสุนเทียจอมัวมอหรือเฮายออีเป้ออเป
9: เจ้าอีจงหนาจุกตินิ่งจังมงสวดเล่าลูกว่าอีปังดูทีมเจ้งใหม่ ชื่อปังเกาเต้งเหม่งสัวตอกูหาปังฟัวอาองพีเอ็มอ้อจุดจื้อยอปูมั่วสัวตอกูเนี้ยขอตือหามองจัวจอหนูจื้อกูย่อจวนเดอศูนย์อำนวยการหาตีไทยสัวตอกูปังฟัวอาองกูย่อจวนเดอลู่เสงแจ้งใหม่เดามงเตาจัวตุงเบอร์สูตงศูนย์จื้อเปย์อีอีออยี่ศูนย์ยี่ลู่เสงแจ้งใหม่เต้าเต๋อจู้ใจตีไทยเต้งเหม่งสัวตอกูหาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อไม่ยอขอเชิญตือจื้อเต้าใจเก๋แข็งจอใจกวดเหล่าเต้าลุนเต๋อตุแอฟไฟดีมาช้อเหล่าเนอร์จื้อฮาเหล่าจัวต่อเต้ช้างปัวเหล่าหูเจ้หูจอเหล่าเต้ขยะเต้จีนตรงขัวบล้องขัวชัวชัวอย่างมาจื้อปุ๊เหล่าจื้อรอนุติอีลูอีหลินดูมงจูนุติไปเจ้าอีลูจื้อหลินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยอเล่งตื้อเหล่ายัวเจ้าลูจื้อเจ้าเลจู้ใจเกเช่าจูลูนเต๋าสำนักงานประชาสัมพันธ์เต๋าลู่เสงแจ้งใหม่ลู่กงอัวอี้ปังดูทีมแจ้งใหม่ใช้ชัวเต้ฟัวจัวอัวกัวฟัวจัวเต้าหูชื่อปูมัวปังฟัวอาองเล่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเต๋าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต๋าลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าดูเก๋ฉีฟางนอนรอเต๋าชงเหงสัญญาณมงเต๋าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร่งนัวรอนงตัวเต๋าจวนเต๋าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต๋าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต๋าตุงเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ้อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ้ออ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

说蝴蝶球胎的路线真美，路是和哈鲁蒙一路被哈奥扎杨森族被哈头是和朱丁族招丁杨庄都被哈头是和狗香丁族狗乙丁昌等的山 AM低一千老婆向九兆吉罗赫的诺梦要被鲁蒙说了说干农道ย้อนทรงอีจงหนักจุกตินิ่งจางสวดเล่าจัวหนูวันอาทิตย์หนูตีเก่าช่างรู้จื้อหลินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนูนวลย่างจัวรู้ช่างหลีซาอีตูจากือกังหนูนวลหย่อนหลัวปีกินย่างจัวรู้ช่างหลีซาออตูจากือกังปีกีหย่อร่างชงหนัวหย่อนแนงชงเดิร์ดหนัวกูยอชัวเสงว่างรงชาจอกังจอนดูสูต้องจัวฮาลูมองเดิร์ดรู้เสงเชียงใหม่ตวนจื้ออีจงหน่ะจุกตินิ่งจางสวดเล่ามาอ้วนได้หนัวช่างเติร์ดจัวสวดเล่าเต่าเป้าฮาตาเดิร์ดหนัวกูจัวเการู้ชัวเจเกียซื้อเอทอสวดเล่าปังจั่วกดไลค์กดแชร์อีลิงอีแชร์ปูจั่วเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตเอวจอมดาวจั่วเมชัวชัวเล็งชัวตูกือลุนดูกุญอ้ออัวพงยืออัวเกลูปังจั่วช่องกลางดูสุต้องจั่วฮาลูมองดาลูเสงเชียงใหม่หวังฮัจยาชาฮาตาสวดเล่ายืนดูญออัวพงยืออัวเกเถาปีมงจูจัวเถาสาวเอจวนจื้อนัวจักังลูกกงเกโลเจจวนเดินดูสูต้องจัวฮาลูมองเดินรู้เสียงจังใหม่จื้อมงเตา

0: 过么啊？
1: 转子挪有么衣裳路包叫路躺坐，别说了到包还转到，有客转到老，买着奴子个水手给么给给，包古到到多唱到哈大，叫个我拿我子说了有到正方，别叫咪牛啊。เตาใจตุ้มอ้อไข้หวัดใหญ่ตุ้มอ้อโลกมือเท้าปากฮะตุ้มอ้อเหลือปลั้งทอปลั้งมาเจ้าเล่ช้างนัวหนูเจ็บกูเตามัวจ้อหนูจื้อคือย่อจวนดักกรมควบคุมโลกกระทรวงสาธารณสุขกูเตาเต่าต้วนถั่วเต่าฮาเลนัวฮาตาชั่วชั่วชงเถ่าคือฮาตาเทเกียเจนเดอร์หนูเจ็บยวนจื้อฮาตาจ้อมีตุ้มีนัวมองเกินเดอร์มายวนย่ออวเกซื้อเชิญมากูจวนเตาใจจ้อกังหม้อเก่งเก่งชื่อเสียงหยอตุ่มหม้อไข่หวัดใหญ่ฮะตุ่มหม้อโลกมือเท้าปากตุ่มหม้อทอปลั้งเหลือปลั้งวิโยหตาเป๊ะจอมีนัวนุเจกูเจ๋งชื่อเตาเจ้าตีท้ายตุเข่งฮะเจ๋งชื่อเตาเจ้าคือยัวหลุดตูอยู่ตุเข่งจวดเตกัวหูหูมาวิเลยหนัวย่ออวเกนุเจโยหตามัวอีตูเตาใจเขาถั่วเหลือนุเจกูยัวมัวเป็นสื่อชื่อกี่เตาลูนเต่าเตะกวนยาวกวนจื้อโลเตะของอ้วซื้อคืออ้วซื้ออ้วเกโลเจอ้วจัวเต่าใจจอมอเต่าฮะชื่อตั้งเล่นเต่าโยฮาตาเล่เฮาชื่อหูหน่อยเจกูมัวเป็นสื่ออ้วจัวเต่าใจจอกังมอเชื้อแบคทีเรียจอเชื้อไวรัสโลฮะจอจังเต่ามาอ้วจัวยัวทอปลั้งเหลือปลั้งเต่าฮะมาวิเล่นเต่าเป๊ะจอคืออ้วหนาอ้วจื้อยัวเต่าชนจัวใช้เป๊ะจอมีหนัวโยฮาตาเปตุมิญัวตือกือร้องอย่างเล่กือเต้าใจเขาทัวเลยโลจื้อซื้อแน่งหน่อยเจเปช้อเจียมงเกินเต๋อเจียป้วนย่อตือหยื่นเต๋อเจร้องเท่าตือมังเล่มงจัวขอฮาตายัววัวจัวมงกีเต้าจัวจ่อพงยืดมาท้อเก๊กงเต้นเต๋อเปจ่อคืออ้วนหนักอ้วนซื้อสดเลยอยู่เต้าตีท้ายเปจ่อมีตุมิญัวฮะอ๋อเอกูจ่อหลุดถังเล่หนัวจัวสดเลยเต้าเป้าเล่หนัว

จ้าสวดเล่าตัวก่งลู่ลัวเฮาลืองานนิทรรศการและเสวนาวิชาการหาจูนเหล่าร่างกือยัวมัวจ้อแฟชั่นกือยอดโจหูเตเชอไทยกือลูนเหล่าเต้เร่จอจือคู่เลยจางกว่ายอจ้อแฟชั่นร่วมสมัยกว่ามงจูจัวระดับสากลกว่าตัวหนึ่งหูลุ่มลาเต้หนัวเตาเป้าหาจูเต้แฟชั่นกือยอดจวนเหล่าเต้เชอไทยมาลู่ลัวเฮาลือหนัวย่ออีลูลัวเฮาลือกึญยอตัวภายใต้ลูกโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นกือยอตัวเดาจอหนูจื้อกรมประชาสัมพันธ์มาลูลัวเฮาลือหนัวโยอัวจวนนูติอีจูนูติเปลูเจ้าลินดูชงออเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วหนัวอัวจวนเดาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ยอจัวหูลูงานหนัวเมยวนจื้อจ๋อตู้เจิ้งเจนักออกแบบแฟชั่นหาจ๋อตู้เจิ้งเจกือมั่วเก๋เป้าหาจูนเดาจอนเดาผ้าไทยกือมั่วซ้วมเบนจ๋อยอจัวหูเตไทยหาหยัวเตาไซนิทรรศการผลงานออกแบบสร้างสรรค์ลูนเต่าจ้อตู้ลังหลัวกือย้อจวนเต่าเก่าชุมชนยัวมั่วจ้อผลิตภัณฑ์อีปัวผลิตภัณฑ์จ้อต้วนถั่วเต่าจัวสวดเหล่าเต่าไซฮะชื่อตั้งเล่นเต๋อแจงยัวเตาไซแฟชั่นโชว์กือจงเก้าเหงย้อจวนเต่าลู่ลัวเข้าหลือหนัวแจงยัวเตาหลงเป้าเก๋เป้าหาจูด้านซอฟต์พาวเวอร์ฮะเก๋จือคูเปเต้แฟชั่นเราชื่อเปเต้ปังเต้าเก้าเหล่ายัวมัวเสืออัวเขากลัวเลยจางอัวแฟชั่นเลยจางกว่าถั่วเต่าจัวตัวแหน่งหูลุ่มราเต้หนัวเตาปู่เตาเป้าแจงยัวเตาใจเทคนิคดอนเต้าจังอย่างเต่าลู่ลัวเข้าหลือหนัวมาสวดเล่าอยู่กันจงเนอตัวซึ้งจื้อจวนดักลู่ลัวเข้าหลือหนัว

0: 佛祝阿德摩德多依那佛
1: อีจงน่ะจึกกุตินิ่งจางสวดเล่ารู้ชื่อหอกูตื้อยัวตังเล่าเจกูจัวมัวดูสู่ต้องจัวฮาลูมองดักรู้เสงแจ้งใหม่จอลูเศร้าเบาเลนัวเหล่าซื้อเอเป้หมังตะกั้งลูซึ้นซื้อกลัวจวนดังดูสู่ต้องจัวฮาลูมองดักรู้เสงแจ้งใหม่เท่าซึ้นจูรู้ชื่อหอซื้อเต็งจูเจ้าเต็งเท่ายังเจ้าดูรู้ชื่อหอเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยีเต็งอวดจองดาวจัวสวดเล่ากูรูปังจัวเชิงกันดูสุดต้องจัวฮาลูมองดาลูเสียงแจ้งใหม่เป๋หมากจักรังลูซึ้นจืดกลัวสวดเล่าย่อจอง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์2500
5: ขอบาทที่หน้าและที่เลิศกระจกโอพิลมมันโลตาก็ผูกก็ต่อมีประดับเลิศพรมประชาสัมพันธ์คือดูโอทอตัดที่ต่ำมาอากอยันเลิศโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นกรมประชาสัมพันธ์ที่ดาบคนนี้รับแหวนคนที่เลิศปัจจุบันเซนเมโอปาร์ทัสเดสเตคอตักกระจกอากาศและการออกแบบนี่หนอไอ้พอตักกระจกนี่ก็เหลืออากาศเก็บเก็บผลและพิลึกก่ออักรอแน่ปราบตาลอในตักกระจกเซและคุณในตักกระจกเซสกอบแพลนตลอดตัดแล้วศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แพลนมือหนึ่งก่อวันที่หนึ่งและในเรื่องวันที่สามม
6: ิ
5: ถ
6: ุ
5: นายนนี้ที่ระพงแสงตาคุชิครีตัดที่ตามมาอับปูเนะอุ้ยดันเลือกตัดตัวตัวจุดอ่อนชาที่ตอนนี้ชอบตอนนี้เราตัดตัดกุบกุบเซ่ดันเลือกแก้สมบัติมาเนี่ย

0: พุทธศาสนาเพื่อให้กินหล่อการบัตรเซนและติดเลือดประจบโพสิทธิ์ผ่านแล้วบอกก็ค่ะที่แนวคนนี้บอกว่าสัญญาณตุ๊กตาเต๋อแต่การเลือกการบัตรเซลปากก็คือเลือกการออกแบบตัดเส้นคอตัดข้อมือตัดกระจกตัดเลือกเกมเซฟผลเลือกที่เลือกก่อนนี้และก็ตลอดเนาะมือนี้มือต่อวันที่หนึ่งและวันที่สามมิถุนายนนี่ที่เกิดโพสต์แจกจ่ายคู่ชีพีตลอดตัดเลือกศูนย์การค้าเฝ้าเชียงใหม่นี่หรอ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลวเอาเก่งเร้าก็
3: เวดบุเวกอราเฮเกปราตุพุกอเดเลทีมเวกิแม่แกลเกสกอตาติตาเฮเวดาเลหมออูแกทอลเลปราปูหมออูเปลือดอผักกระพือ PM 2.5 และราตุกอต้นหนูหมออูแกทอเตฮือเลกามาหล่อกว่าแชวแกลเกตาติตาเฮเวดาเลหมออูแกทอลเลปราปูหมออูเปลือดอผักกระพือเลเวกิแม่โทรศัพท์เบอร์คอลเลอร์ว่าเยเซอร์เตอร์เตอร์คีก็ว่าก็เวกิแม่ปรับพระหลอดที่ก่อตำรับพี่ค่ะกรอค่ะแกลเกตาติตาเฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์กาปูหมออูเปลือดอผักกระพือ PM 2.5 ตลอดตะแกล่ะต่อตเนียเซนเควดิซอลเลอร์กชูอุชุแกตาเลอร์เอฟไฟดีตบาชูอุชุแกตาบาปรากรอค่ะตเมเลอร์ชูอุชุแกตาสปอสค่ะเซเดวาเดเซลาเคก็จะจะทอลเลอร์มือนิมือซอเตอร์ลามกราคมตือเลอร์มือนิมือซอเซชิเตอร์ลาพฤษภาคมนี่ที่โทยากยาคือชิคุยและรามากมาที่ก่อตลอดพิค่ะปราจีนหย่อนันนอกอตาชมลาเรเฮเวดาเลอร์สำนักงานประชาสัมพันธ์เวกิแม่เฮเกปราตุพุกอเดเลอร์ทีมเวกิแม่กือฮือกญาตาเลอร์โอปุโคปะเคดูทอกลิซอลและกุชแกกุชกอมุโคชุยผักกระพลือโตโอบานอ
4: เวชเอ๋อผักกระพือผักกระหมู PM 2.5 เนี่ยร่าแหละเด้อแม่ครีมแม่สากุอุกุเฮนเลยจ้า
5: อันนี้เนี่ยอันหลุดเลยว่าชูอุชูแกราตาร่าติดเลยเนี่ยนี่ตาหลอดตาสุกอสุกาเอาเลือดตาสุดแต่ตาหลอดว่าชุกแกถอดไว้ดับก็อ๋อก็แกถอดผักกระพือผักกระหมูแกบัดที่บัดโตแกบัดเต่าจวดเล่นเลยเด้อ
4: ดิเน่บ้าบ้ามาเจอหล่อซาตบ้าชูอุชูแกถอดตาตาสุกอสุกาบื้อโคเชอร์บื้อเค้กโคเชอร์แฮมเบอร์เกียวมาแก้เกปุ๋ยหมักดอสูอาทอเซกว่าเชสก็ซื้อตะบาเมอร์เลอร์หมูอูแกทอลเลอร์กราปูเนื้อแม่มานี่เดอะพายอีเดอร์ผักกึบหรือผักกุ้งหมูเดอร์จิกาลอเจ้
5: อ
4: ัน
5: เมียเนี่ยกลิสต์ต่อกว่าในกึศแก้กอทอเซเนื้อแม่คู่หล่อซาก็กาก็กาอูกึศต่อแต่ชูอูชูแกเบอร์กันเน่กึศซูกึศซานเน่กลิสต์ต่อกว่าเลอร์อักกึศแก้กึศกอหนอแต่ช่วยมันละเกย์แทนเลอร์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ดอปูแบบปากยอโพหนึ่งเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแมตตอนยาอีบอบบาเน่บาคักเล่นตาพี่ตามมาตาพี่อ่อนมาออกจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อนจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบา092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แท้อีวิทยุกะลือหลอก็จะแตะเวกีแม่แต่กระทนลีกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเชอกระตอบเปอร์ปากะลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดกะหิหลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากระเจาะตาละเก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อหนอ

นอเดอโอมิโชเปอร์ดอปูแวมูราพาตีพูพีโวมอสเกาะปราโดกนาตาโพปะกว่าดอตาโพปะกันลือปะกันยอก็กันเนาะตาเชื่อต่อมือฮัลโลคอคืนนารีและติเลนยุยนารีแฮตุกอลดอซาลีตลอดตัดและวิทยุกันลือหลอก็จะเตะเวกีแม่สวทเชียงใหม่AM ตึกโทนวิกรานยุ้ยชิคือกิโลเฮิรตซ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์อย่าดีเจเสมอเนาะจอสาปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยแฮตโตกอดดับเบิลแวร์ซีโซโดในเมโลบาตโตโดตัวโจลอซาดยาโทรศัพท์แฮคอร์เซเจเปิดเบอร์โทรศัพท์053 276 0007ว่าแซ่เซคีนยุ้ยคือว่าวันยุ้ยเนาะตากันเลือกกว่าดอกกันเลือกออนไลน์อปู Facebook อปู TikTok อปูเดินเนอบาซาเลือกเกิดขึ้นดอกกันหนาตาสเวียนตาเกวเราตากันโตเกวกดไลค์กดแชร์จะนี่เฮกิเฮบ้านเราซะเนาะตาสเวียนแล้วจะแปลคือดับปูแวอาโตโคมุขอดับเสนเมเวดาเลอร์เกมือดาวสสิธรอัตตาสวิอามีเลอร์ข้อนาเลอร์แม่ตะลอข้อตาแอร์เลอร์แม่ตะลออาเตเวดาดีนี่เนาะตาสวีเลอร์ตาสวีบาคคือแล้วก็ปืออันนาเดอเวจีเนาะเต็มด้วยละกะเดอกันลือกะทากามิกาจะสื่อสัญญาว่าดากามิกาจะนอบากีดอนแล้วก็เด็กก็มาโอดับปืออะไรโอดับลือละกะดอมุกอเตวดาตะมุกันนาซาเลอร์นั่นแหละโมโอแผลแต่สวีโมโอแผลมาจากเมียก็จะแฮกันนาแวแต่แฮเลบ้าตอนบาจีบาบาชาเดอแต่แล้วก็เด็กก็มาโอเดอเพื่อเกิดซึ่งแรงกันนาดาคอเนาะแต่เชื่อก็ต่อดิพาสิญาเดียวรอแค่นี้ในคุณนารีแต่ชิ้นย้อยนาทีนอดีแนวคนเนี่ยพวกเกิดแลกันหนาดอตาสุมือซาเมื่อตาสวิตซาเชลสู้อเมญาปาดอเนาะโอวิโอซาสเกาะบัชาตเมดีเลอร์โมอุเพลบะเมวดาตาสวิเลอร์ปืออันนันดอเลเกมือดาวสสิทรอะอึสกอวดาเนาะอบาคะคือจดแตกว่าก็ดอเลเดือนคว่ำเดือนหงายเนาะตาสวิเนี่ยมีเลอร์เดือนคว่ำเดือนหงายอ่ะคอมอยู่นี่แหละตลอดดับแวนั่นตากตะกุบากุเซลเดเตสิยากยาเสจิเนาะเดือนเดือนคว่ำเดือนลาลอะเนาะเดือนหงายลาถอกอ่ะดินเนคอกะลอกอ่ะเนาะแต่ป้อสิญาลอติจิบาดินเนาโคนี่นั่นตากตะกุบากุเซลเดคอมเมนต์ล่ะเสเนาะเดือนคว่ำเดือนหงายอ่ะคอมอยู่นี่แหละจะแหละกันนะสกอดกว่าเนาะ

ก็เตอร์ลินอดอปูแวร์คือดกนาตาสวิเลโมโอเพลบาคือแต่ตากวีเลโมเลปาดือฮัจจุลซาเตเซบาเนาะโอเดอร์บาลุบลอนเนแต่อินลอซัดทอลอซันตาโอบาชาดือแล้วก็เตอร์บักเกอุลอซาเนาะมีเวลาปาอันที่ดิโซเลแต่ตากวีดิโซเลปักกูปาโชบาเนาะตาเก็บหมูเก็บป่าในแกให้เปิดเลือดปัสสุยปัทีจากนี้เนาะดินาโคในดื้อบัดนั้นนอนเนอัสสะเอกิตาซัพพออโพอัลีต่อไปดับเพลวดานตาเนบัชาเอวดานดุกเตือหรอเนาะเด้อปึกกว่าเลือดตักกุจรคันรอสหกรดุมะเนาะดิโซเลเวบกะปะกอเลเลมิอูเนเลมิอูปักยออักวอนปะกอพอดีพอสารดุทอซอบาร์กากาติสิญาเลมิอุนตาจันเล่เนาะอเกปักยอกวอซึบกะเตือหรอไม่มีเลือดจดแต่กว่าปะกอเลรถไฟเนาะรถไฟมือเมียหรือว่ากันยอในปากก็เล่นเลมิอูดับเบิลเวดด้วยราคาเนสีญาตาก็เจาะกันในหนาฮูลินเนาะเลมิอูดิโซเลจีแลจีเกเววอปเฮเลเวบอกก็เนาะอาฮัตโตตาคือตาคอตามันเลมาเก้าดันตาจันเนอาโตตารันเลดเนาะเลมิอูเนี่ยเลวดาเวออัดเลวดาเวดิโซเลเกท่าจันเนหมอบัชาบัตตอนเนอัดเลเนบัลเลคอกผาดเลมือพัดโดเยเนาะมาซาเลนเดจาเดอมหาชคอนีเลเวตินีเขามาแล้ววันที่16ตัวนี้เนี่ยเนาะแต่ชกต่อเริ่มมือฮาลอดมือทุ่มหมอยก็แต่บุลก็คิดสุวาจิบะเดอเลมิอูเนี่ยปัญหาหุตากระจอกแต่เวลาเลมิอูอับเบลบาเลอร์มอตอการเลือกปรากฏรถโดยสารรถทัวร์จ้ะเนี่ยดิโซลาแกฮัดดอมาตอการเชื่อและเชื่อกีตาเนาะเพลวิบอกว่ากูปัญญาดอยดาราเล่ๆเนาะดอยดาอากาดอชิมลิมิอุเนี่ยแฮปปี้ท่อนเนี่ยพอดาแวกจัดเลยบาชาแล้วมาตอการมาตอติบาโดเจาะเนาะไปแล้วก็ต่อเพนเนปรอเนี่ยแต่ต่อเขาเลือดลิมิอุอัดเลยเนี่ยไปแล้วก็ตอนมีเวลาข้อมีอูกอมีอูบอมีอูลาคันนี้หมดข้อเวลาไม่เปิดได้กันแล้วจากนี้บัชาเลมีอูแฮเปิดเนี่ยอาจจะสัญญาเวลาแบบหมดเลมีอูแฮมีเวลาเริ่มพระโอข้อแต่ข้อกัดติดและผู้ขี่ก็หลักเนี่ยเลมีอูไม่ใส่แฮเนี่ยเบิดเจอพาร์ซีเนี่ยปากเกจ้าหน้าที่ในบักข้อกัดติดและตัดและตะเกียดที่โซเลอร์ก็บาเลพัดโดนในก็บาปิติขี้หล่อเจียวเมื่อเล่นเลมิอูเลต้าตื่นเล่าปูข้อในบลอนเน่มาต่อการเลือกการคือเดอร์เกิดเลวดาซีเนาะบัญชาอาเวดนี้เน่ตากีตัดโลมาซาดิเลตอร์บาโลกุมาดิเลจันเลได้สัญญาเจบาปราเดอร์พาเกจนาที่อันดาตัวโอเล่เฮปากอลเล่เฮกัดกับเบิร์ตเล่นดานอกาบันเน่เลมิอูว่าเฮเน่เฮทเลเจลินเน่อัตโตตาคือเดอร์เลมิอูว่าโอ้ถึงดื้อละมือต่อหมอจะต่อจะไม่ต่อจะไม่ต่อคือโดมาเดเฮดเฮดปกตินี่ยะจะสัญญาไว้ด่าเลอป้าโอ้ก็ต่อเลือดเล่มือเล่บัวขอดอกขอดอบเลยดิซอนเน่โอ้เดิมมอต่อตือมอต่อการแต่จะสัญญาไว้ด่าบะแล้วด่าแวะแต่นี่รอแล้วเดอแล้วบุษทอทีกว่าจบพลาดกันนอนเลมิอูเนี่ยกว่าจบพลาดบัญชาเมาก็ต่อคืนเลยบะเมาก็ต่อเดือดเลือดเล็บเลยไปใส่คอรถพัดโดดเลยปากกอรถทัวร์นี่เบลบาดเริ่มมาต่อกาพสานตาอุพเนเลิกปากกุปัญญาริมือริขีไรเนาะริมือริขีระบาดที่บาดโดมมาต่อติมาต่อกาฮักหูฮักคอไปด่าระข้อในตอนนี้ปัญญาคือกว่ากันเลยตลอดตัดเลือดเลือดตาบาดที่บาดโดถอนนี่เด้ออ่ะเราทราบก่อนเนาะกาซีจูระตัดเด้อกาซีจูไปด่าข้อกาเมียไปกันเลยข้อกาคุยกาข้อแต่ป้อนล็อตตีดีใช่ป่ะเดิมมอตติมมอตกับลิมิอุบเลบาลิมิอุอาเกทำมาตนาเนี่ยเบลบาเดพลาปุกิปุคอนี่กว่าเขาดื้อรอสักเนาะเนาะอีกคันเนปกับเปื้อทีปกับเปื้อกอดดิโซเลอร์เจ้าอนุทินชาญวิรากุลนาหุตะกิจเนาะสีญาเวดาเจบัชากุบาคึกว่ากิดอขอที่ขอรถทีบัจลอเลอร์ลิมิอุตุกต่อบัจลอเลอร์การดอมมอตติมมอตกับดิโซเลอร์รถทวนตาจันนี่เนาะแล้วก็ต่อพี่เนี่ยเพราะเดอตสัญญาแล้วเลมิอูแฮแต่แฮผู้ขี่ก็หลานในบาสัญญาเหรอเนาะเลมิอูแฮเนี่ยประมาติดเลต้าเดอมอตติมอตการตาตื่นเล่นนอชัวบะปะเปลมือเลมิอูเลต้าตื่นเล่าวีต้าตื่นเล่าปู
ตารบลอนยาดเมียอัลโลก็มาดิเลจันไล่รัสิญญาบาเดปากกบากคือกว่าแกขอที่ขอโลหนอเกตาเลรอสหกรมุนหรอแค่นี้บลอนเนปับลีตาร่าหมอปัจจเตโพเนก็เวดิซอลเลอร์ก็คอร์ดเลดและหมึดและโบตต่อเขาเล่นลิมิอุไม่แฮเนาะแต่คันนี้ลิมิอวดเล่นในบัตรบลอนเนแฮโอลซาเดเลเลปันมั่วมาตัดตึมมาตัดกาดเลจิหมอบัตรตอนหนอบัตรคอร์ดเล่นตาอาอูหนอดิแนวโคในบัตรปากเกตเจ้าหน้าที่ตากบากคอกว่าไปดามุนหนอกว่าไม่ต้องมุ่นหนอบัตรดิซอลมีจุกนาอีกาจะต้องสิญญาจะบักคือแล้วแต่ละติละเชะบัจจัดและเริ่มปัตเตอร์เตสิญญาคือปลาเล็ดดอลลุดดอลเล็ดและหมึกและโบลิซอลเลอโอกระต่อนตาจันเนบัจจัดและเริ่มปลาเล็ดโอกระต่อสุกอพินเนปรอเนาะอันนั้นก่อนในลิมิอูเมเฮในปัตเตอร์และโอคอดาพีและหมึกโคเรตอคอลิมิอวดเลนเนบะเนาะแค่เล็กแค่เชิดรอซากอแต่ก็จดแค่เนี่ยแกแต่ก็จดเลยซาก็โดก็เติร์ดบลอพระซีจดซีจดราดเจบัตรที่บัตรโดนราดเจเนาะปลาเลอร์ก็ข้อความเชื่อคิดเติร์ดมีเนมีวัดดับปลาเลอร์ปรากฏดับบริษัทประกันภัยเนาะอันเนี้ยมูเนกว่าช่วยวัดดับเนาะประกันภัยในดิสโซเลอร์ปลาเมซิจดเลยดอรถทวนราจันเดอร์ตึกการงานเนี่ยตามมาเจอเลอร์ประกันภัยโตเจอตาบัตรเลยตึกแกวอับเล่แจชีแต่ก็แกสิแจชีแต่การงานในมิซิโจเนี่ยไม่เหมือนบัตรที่บัตรด้วมูเน่ก็เนี่ยบัตรกว่าช่วยคีเน่จ้าถอยไปดันเลยคอสเนาะคอสเลติเลอร์อาเซแจชีอะแล้วก็จะตัวรบนี่คือจีบะบัชตากว่าช่วยคีเสร็จผ่านในเดอเป็นไม่กว่าและกว่าเกเนียเตอร์เป็นสิ่งที่เจ้าหน้ากว่ากู้ปัญญาแต่การงานโคซาเปรตล็อกอะไรซะบะบางงานกว่าแต่ล็อกอะล็อกโดดอะอันนั้นก็อาหามันหลุดมาแล้วแต่นี่เนี่ยแล้วดอสเซดอกโทเนาะดอมเมอร์เนี่ยไม่คิดตีคิดตีต้นนี่แต่ลานะแต่ก็เนี่ยตาบัดหลุดเจี๊ยพัดโดญาอามาซาลินเนจ่ะเนาะเดอร์ปลาเลอร์ดอมมอตติมอตการตาปลาเลอร์มาบริษัทตาจันนี่เนาะอาธิกิเลือกือบามาประกันภัยก็กันหรอเนาะประกันภัยเลือมอตติมอตกะไม่เมื่อปรับการนานาที่โซเลอร์ส่วนเมื่อมอตติมอตการเนี่ยประบังคับนาอุดเข้าบังคับนะดิสโซเลอร์ก็แบบมาประกอบด้วยพรบเนาะพรบในประกันภัยนี่ล่ะเนาะพรบเลอร์กว่าแชร์แต่บัตรที่บัตรด่วนได้ก็บัตรยุบบัตรยาเกียวให้ทอนเลือดซีจวนได้ก็แบบตัวจะมาเจอริลหลุดเลเจเนาะอามาซาลินจะพรบแก่แต่และหลุดดูเนาะดับผู้แหวกก็แบบต่อภาษีต่อพรบกองกันล่ะเนาะอีกคดีเฮเต้ก็ดับผู้แหวกบ้าก็คือตักก็จอดหรืออุดถอดไว้ดับแพเลอร์เวบกเนาะหรือเวบกแต่การเล่นสิญญาแต่ก็จอดลีนาฮูลีเดอไปชมหมดเลยก็สิญญาขึ้นอดอบกะบัชาอักขอที่ขอนล้วนแต่ค่ะก็บะคือกระดอกเนาะก็บะคือส่วนเป็นยาปะแล้วก็ดอลเลอร์แต่สมือซ้ำมือแต่สวิตซ์เชิดอ่ะแต่เวดาเลอร์แต่เอล้มมาแต่เอล้อมมาเริ่มมอตอก้าโคเนาะแต่เอล้อมูลล้อมมาเริ่มมอตอก้าโคปือชัยชาตรีอาตาสวีเนาะ

그때 리너 느사하고 만자래 케니이 너 따에따귀 어따 저것도래베 에난뜨 에브가트메르 바트 에르나 밥러다 네테텔레 느사그키 오게빠 아 뜨녀바라카이드 너 뜨바사하고래바 너 레수어먼 따우무르 아메냐파네게리 너 마살레네자 아테베다디네 더더부웨 헤토도도쪽가 아가죠 올레베 보코메게 nó lơ Facebook gặp bùn ra chỉ tập lưỡi là gặp bà gặp tay đà lơ cái nào có tật sao vì đừng nó bà lơ ô lơ cái chiếc khổ cái lột là lơ nhà do khi này bà heo lơ khu lơ về phụ tâm một cây ra cái chiếc khổ đứ ta mới một cái sao cái xế nó mừng gặp phát tí nó một nó bà nó phun nó phiền ta cố đi qua chơi nhá cái hậu á nó cái hậu ở đây ô đây ta sụp khi sao nhá sụp trái mày ghê đi ok mày ghê ta lưỡi có gan nó về đó thì gặp tay đà tập một cái nào sa ta lệ ta sắp vị lơ ta lệ muốn gọi điện thoại tôi đổi tôi cho ra bờ thô ấy tại vì đã ta mồ cái nào sao ta sắp vị lơ bờ thô nó bờ thô đờ chỉ cứ thể cái tàu phà đi nó kẹt cọ chỉ cứ bể cái nào đờ bà các cứ lơ ta phi tạm mặt lọt ở tòa nhà in ta gần lơ mít bà sa cơ hè ha ủ bà hè quả đó ta phi tạm mặt lọ hè xéo à kẹt ta phi tạm mặt lọ lơ bắt đầu bà à ta phi tạm mặt còn nhiều lơ à kẹt mực gặp phát tì phù phô bẹp phô tạm mặt lơนึกตากโกการนี่หรอเนาะสถานที่ราชการอาเกดิสโซเลอร์ปักกบ่าตุลกคอเชอร์เลอร์ปราสิโพคอโพปกรเลประชาชนเนาะบริการประชาชนเนาะดินาโคเนในเมบาซาแฮเฮายาดือแฮเซเนาะแฮเซทอบุลาบาชาแต่กูปาดิสโซเลอร์เตปหลอกกูปาเจเนาะแต่กูปาโชเรเจเตปหลอกก็ตะนีคินเนียเนาะบาก็เทกต่อภาษาตะบาเนี่ยตอนนี้ไม่ได้เตปหลอกเมปกบัตเลอุปโภคและกาเครือบัตเลพิตามาตาและกาเครือดาจานิเตนเดตุลอกคอชนะบาเนาะดินาโคเนเซดาคอเนาะแฮเตกุยาเนาะเตกุยาเดสิพาลอซานตาวีแฮเฮาแฮเฮาลอซาซิเนาะกว่าจะชื่อตอดเลทลิดล่ะเบอร์โทอ่ะเบอร์โทเลนเฮียมีวดาเลเบอร์โทหลอกลวงเขาเหมือนแล้วเนาะเบอร์โทกาโคจานิกะเนาะเดสระคือพอดอ่ะสวีเนาะเพิ่นก็แลกนาสกอตาติแลกเตอขอก่อนในบานในเคกอดก็แลแล้วหรือแล้วทาทาและคีทาลึบเลยเนาะเนาะตาแต่หาใหญ่จึกแต่ตาไปอีเนาะมอนก็โอชูเทรดเบมซาพรีก็กะเฮเกตุกอลอดอซาดยาดีเจเสมอจอซาปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยเลือกก่อนเนาะโอชูเทรดตาบลูเนาะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในพื้นที่ EEC พร้อมสั่งการกรมชลประทานวางแผนรับมือภัยแล้งและเอลนิโยองค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่พร้อมสอบสวนสาเหตุและยกระดับมาตรการความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพมหานคร
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกดินแดงณโรงพยาบาลคาเมเลียนทองหล่อโดยมอบกระเช้าและเงินเยียวยาพร้อมกล่าวว่าได้มอบแนวทางให้นายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกและนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรอผลการสอบสวนหรือการพิจารณาจากบริษัทประกันภัยเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่ประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะของรัฐทั้งสองหน่วยงานจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบดูแลผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเหมาะสมครอบคลุมทางด้านค่ารักษาพยาบาลการฟื้นฟูสภาพร่างกายและการเยียวยาสภาพจิตใจในส่วนของการดำเนินคดีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอบสวนข้อเท็จจริงตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรอบด้านพร้อมกำชับให้กระทรวงคมนาคมเร่งตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุรวมถึงทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีกโดยเฉพาะการลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์ผ่านการปรับปรุงระบบควบคุมและมาตรการด้านวิศวกรรมจราจรทางนี้ยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนและจะเร่งผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวอาทิการพิจารณาก่อสร้างอุโมงค์หรือทางแยกต่างระดับในจุดเสี่ยงเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการต่อไป
3: ผมเมื่อกี้ผมก็ได้ให้แนวทางแล้วนะครับว่าตอนนี้ไม่ต้องมาดูว่าผลการสอบสวนเป็นอย่างไรประกันจะ cover หรือเปล่านะครับผมได้ให้แนวทางกับทั้งขสมกแล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยว่าทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับต้องเผชิญเหตุเหล่านี้นะครับก็เกิดจากการใช้บริการสาธารณะของรัฐเพราะฉะนั้นตรงนี้ทั้งสองหน่วยงานจะต้องให้การเยียวยาและดูแลนะครับทั้งสองกรณีอย่างเต็มที่เรื่องประกันก็ไปถ้าจะได้มาก็ถือว่าสมทบไปนะครับทั้งสองหน่วยงานต้องรับผิดชอบเพราะว่าเขาเหตุมันเกิดขึ้นในขณะที่ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเนี่ยมาใช้บริการอยู่ในยุทธยานพาหนะที่เป็นของรัฐ
2: นายกรัฐมนตรียังมอบหมายให้นางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บมอบกระเช้าและเงินเยียวยาที่โรงพยาบาลอีก3แห่งได้แก่โรงพยาบาลเพชรเวชโรงพยาบาลรวมใจรักสุขุมวิท62และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ชวิษาประทุมมารายงาน
1: สอดคล้องกับกระทรวงคมนาคมสั่งการการรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมกเร่งสอบสวนข้อเท็จจริงอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางพร้อมเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่เบื้องต้นกรณีเสียชีวิตชดเชยรายละ1,500,000 บาท
4: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าอุบัติเหตุขบวนรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถโดยสารประจำทางขสมกสาย206บริเวณใกล้เคียงแยกอโศกเพชรบุรีเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8 รายและบาดเจ็บ32 รายโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทิน

0: ชันวีรกูลได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และกำชับให้ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มศักยภาพพร้อมสั่งการให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสืบหาสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยสำหรับการเยียวยาเบื้องต้นกระทรวงคมนาคมได้ประสานบริษัทประกันภัยและกองทุนตามพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถโดยมีกรอบวงเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตรายละ 1,500,000 บาทส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ 80,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุพยานบุคคลและข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงตามกระบวนการกฎหมายและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายสำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางด่วนที่สุด
2: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิ์เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างเร่งด่วนที่สุดโดยจากรายงานพบว่าผู้บาดเจ็บเป็นผู้ประกันตนจำนวน9รายโดยหากเป็นผู้ประกันตนมาตรา33กรณีประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินและเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิ์สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายให้ใน72ชั่วโมงแรกจากนั้นหากแพทย์ประเมินว่าต้องรักษาตัวต่อโรงพยาบาลที่รับตัวไว้จะประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลตามสิทธิ์เพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือส่งตัวไปรักษาต่อตามเกณฑ์การประเมินของแพทย์ทั้งสองโรงพยาบาลและหากต้องพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์มีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนกรณีขาดรายได้ร้อยละ50ของฐานค่าจ้าง291บาทต่อวันสูงสุดไม่เกิน90วันส่วนผู้บาดเจ็บที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา40หรือแรงงานอิสระสามารถใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลหลักผ่านสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือสิทธิ์บัตรทองโดยประกันสังคมจะจ่ายเงินชดเชยให้ในกรณีต้องพักรักษาตัวกรณีเป็นผู้ป่วยในได้รับวันละ300บาทกรณีแพทย์สั่งให้พักรักษาตัวที่บ้านมีใบรับรองแพทย์ได้รับวันละ200บาททางนี้ได้กำชับและย้ำเน้นกับทางสำนักงานประกันสังคมให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมอำนวยความสะดวกในเรื่องสิทธิ์ต่างๆให้กับผู้ประกันตนและครอบครัวเพื่อให้ทุกคนได้รับการเยียวยาที่รวดเร็วและเหมาะสมที่สุดพาณิชย์คาดนาครายงาน
1: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติชี้แจงผู้บาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางที่มีสิทธิ์บัตรทองสามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟเข้ารักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งตามหลักเกณฑ์ทันตแพทย์อัธพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ในฐานะโฆษกสปสช.กล่าวว่าจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขสมก.ในส่วนของผู้บาดเจ็บที่เป็นผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิ์บัตรทองขอให้มั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีหลักเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินกรณีผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลสามารถให้การรักษาและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามรายการและเงื่อนไขที่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดได้ตามปกติส่วนกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนหากเป็นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่โดยครอบคลุมการดูแลในช่วง72ชั่วโมงแรกตามหลักเกณฑ์หลังจากนั้นสปสช.จะร่วมประสานหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปนอกจากกรณียูเซฟแล้วหากเป็นกรณีเหตุสมควรที่ผู้มีสิทธิ์บัตรทองเข้ารับการบริการจากสถานบริการอื่นยังมีหลักเกณฑ์ตามมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2545รองรับกรณีมีเหตุสมควรอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารับบริการจากสถานบริการอื่นได้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการด่วนช่วยแบ่งเบาภาระผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถโดยสารมักกะสัน ดดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี
3: นายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอส.เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันจนส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากนั้นทอส.ได้เร่งจัดทำมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเคียงข้างลูกค้าที่ประสบเหตุโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือเพียงร้อยละ 0.01 ต่อปีซึ่งแบ่งการช่วยเหลือเป็น2กรณีได้แก่ลูกค้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา1ปีส่วนกรณีลูกค้าเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาเงินกู้เพื่อเป็นการช่วยลดภาระหนี้สินระยะยาวและเยียวยาครอบครัวของผู้สูญเสียทางนี้ลูกค้าและครอบครัวสามารถติดต่อยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน GH Bank Call Center โทรศัพท์026459000ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจจุดตัดทางรถไฟที่มีความเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ
4: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยกล่าวถึงเหตุการณ์ขบวนรถไฟชนรถโดยสารประจำทางว่าขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจจุดตัดอื่นๆที่มีความเสี่ยงและหาแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมซึ่งจากข้อมูลที่ศึกษามาขณะนี้พบว่ามีจุดตัดทางรถไฟและถนนในระดับเดียวกันถึง 2,300 แห่งทั่วประเทศและจุดตัดเหล่านี้ส่วนมากมีเพียงป้ายจราจรเตือนแต่ไม่มีเครื่องกั้นซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้และในกรุงเทพมหานครมีจุดตัดเสมอระดับอีกหลาย10 จุดด้วยกันซึ่งการบริหารจุดตัดเหล่านี้สามารถใช้หลักการต่างๆเช่นตัวคูณควบจราจรหรือ traffic moment ซึ่งเป็นผลคูณระหว่างปริมาณรถยนต์กับจำนวนขบวนรถไฟต่อวันพิจารณาจุดตัดที่ตั้งอยู่ในบริเวณโค้งจุดตัดที่อยู่ในที่ลาดชันจุดตัดที่มุมเฉียงจุดตัดที่มีการก่อสร้างหรือมีสิ่งบดบังทัศนวิสัยในระยะ 1,000 เมตรจุดตัดที่อยู่ใกล้สะพานอุโมงค์ทางลอดทางแยกหรือจุดเข้าออกอื่นๆจุดตัดที่อยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมไม่เหมาะสมในการใช้งานไม่มีแสงสว่างพอเพียงโดยเฉพาะในเวลากลางคืนมีเครื่องกั้นแต่ไม่สมบูรณ์ไม่มีไฟสัญญาณหรือเสียงแจ้งเตือนและไม่มีเส้นหยุดรถก่อนถึงขอบรางรถไฟ5เมตรเป็นต้นจุดตัดเหล่านี้เป็นจุดตัดที่มีความเสี่ยงประชาชนควรจะใช้ความระมัดระวังในการขับขี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยกรมการขนส่งทางรางหรือขอสมก.ต้องเร่งสำรวจจัดทำแผนความเสี่ยงและเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้เข้มงวดขึ้นปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในพื้นที่ EEC พร้อมสั่งการกรมชลประทานวางแผนรับมือภัยแล้งและเอลนิโญเพื่อลดผลกระทบด้านน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสสำนักงานชลประทานที่9จังหวัดระยองพร้อมกล่าวว่าจากแนวโน้มสภาพอากาศในช่วงกลางปีต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าประเทศไทยมีแนวโน้มที่ต้องเผชิญกับภาวะฝนน้อยกว่าปกติซึ่งเป็นผลจากความผันผวนของสภาพภูมิอากาศและแนวโน้มของปรากฏการณ์เอลนิโญจึงสั่งการให้กรมชลประทานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการบริหารน้ำเชิงรุกโดยทันทีครอบคลุมการเก็บกักจัดสรรและใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพรองรับทั้งภาคการเกษตรอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคของประชาชนสำหรับพื้นที่ EEC ถือว่าเป็นฐานในการลงทุนอุตสาหกรรมสมัยใหม่จึงมีข้อสั่งการในการบริหารความเสี่ยง5มาตรการประกอบด้วยการเร่งรัดเก็บกักน้ำต้นทุนในทุกพื้นที่เพื่อให้สามารถสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงหรือหน้าแล้งร่วมกับหน่วยงานต่างๆบริหารจัดการน้ำตามลำดับความสำคัญและข้อมูลเชิงพื้นที่สนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านระบบชลประทานที่แม่นยำการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกและเทคโนโลยีการติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำและผลผลิตอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนและให้ข้อมูลแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการล่วงหน้าลดความเสียหายและลดความผันผวนของตลาดและสนับสนุนการเพิ่มของผลิตภาพการใช้น้ำรองรับการลงทุนของประเทศในระยะยาว
6: รัฐบาลไม่ได้มองเรื่องนี้ในเชิงวิกฤตแต่กำลังดำเนินการในเชิงเตรียมพร้อมล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่มีความผันผวนมากขึ้นผมได้สั่งการให้ทางหน่วยงานของเกษตรนะครับให้ความสำคัญใน5ด้าน เร่งเก็บกักตุนน้ำต้นทุนในทุกพื้นที่เพื่อสามารถสำรองน้ำบริหารจัดการน้ำตามลำดับความสำคัญและข้อมูลเชิงพื้นที่
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังสั่งการให้กรมชลประทานเร่งแก้ปัญหาท่อส่งน้ำในพื้นที่ EEC ย้ำว่าต้องส่งน้ำถึงมือผู้ประกอบการเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานยืนยันพื้นที่ EEC มีน้ำใช้สำหรับภาคอุตสาหกรรมอย่างเพียงพอพร้อมมั่นใจระบบผันน้ำมีประสิทธิภาพสามารถรองรับปรากฏการณ์เอลนิโญและฝนทิ้งช่วงปีนี้ได้
7: นายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานชี้แจงว่าจากกรณีมีรายงานว่าปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่ EEC มีน้ำกักเก็บเหลือเพียงกว่าร้อยละ30ประกอบกับในปีนี้มีการคาดการณ์ว่าจะเกิดฝนทิ้งช่วงจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำอาจไม่เพียงพอต่อการใช้ในภาคอุตสาหกรรมจนส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่บางแห่งเกิดความกังวลนั้นยืนยันว่ากรมชลประทานมีระบบผันน้ำซึ่งสามารถสูบและผันน้ำได้ปีละกว่า100ล้านลูกบาศก์เมตรหากมีน้ำท่าเข้ามาไม่ว่าจะเข้ามาเก็บกักในอ่างเก็บน้ำหรือมีฝนตกในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถสูบกลับมาเติมในอ่างเก็บน้ำประแสและผ่านไปที่คลองใหญ่หนองปลาไหลได้ทั้งนี้ยืนยันว่าน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EC มีปริมาณเพียงพออย่างแน่นอนอธิบดีกรมชลประทานกล่าวได้ว่านอกจากนี้พื้นที่ EC ยังมีโครงการชลประทานที่เกิดขึ้นใหม่ได้แก่โครงการผันน้ำอ่างประแสหนองค้อบางพระที่จะเข้ามาช่วยผันน้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและ EC ซึ่งจะลดภาระการผันน้ำของอ่างเก็บน้ำประแสทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำของภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยองได้มากขึ้นด้วยปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดูแลคนไร้ที่พึ่งผ่านโครงการครอบครัวอุปการะโดยสนับสนุนเงิน 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง
2: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้ประกาศหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแบบครอบครัวอุปการะที่การรับดูแลคนไร้ที่พึ่งภายในครัวเรือนผ่านโครงการครอบครัวอุปการะโดยภาครัฐจะสนับสนุนเงินให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งกระจายสิทธิประโยชน์จากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเป็นธรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติอาทิอายุ20ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงมีความประพฤติเหมาะสมมีที่อยู่อาศัยและความพร้อมในการดูแลรวมถึงไม่มีพฤติกรรมรุนแรงและสามารถทุ่มเทเวลาเอาใจใส่ผู้รับการอุปการะได้อย่างต่อเนื่องซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถยื่นคำร้องได้ที่ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนต่างจังหวัดสามารถติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่รวมถึงหน่วยงานคุ้มครองต่างๆของรัฐหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนพม.1300ตลอด24ชั่วโมงผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
1: กรมการจัดหางานชี้แจงตอบโต้ผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันโดยยืนยันบุคลากรทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ทุกรูปแบบ
8: กรมการจัดหางานชี้แจงกรณีผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐและระบุว่ากรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ย 33,591 บาทต่อครั้งโดยยืนยันว่ากรมการจัดหางานมีนโยบายมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการทุกภารกิจและทุกกระบวนการพร้อมกำหนดกรอบระยะเวลาการให้บริการรวมถึงเอกสารประกอบการให้บริการอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันมิให้เกิดช่องทางหรือพฤติการที่อาจเอื้อต่อการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบในทุกรูปแบบ ทั้งนี้กรมการจัดหางานมีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแบบสำรวจในทุกขั้นตอนโดยเฉพาะประเด็นที่ระบุถึงมูลค่าสินบนที่เสนอให้สูงถึง 33,591 บาทต่อครั้งว่ามีที่มาวิธีการคำนวณและมาตรฐานในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลอย่างไรเพื่อจะได้นำมาตรวจสอบโดยเร่งด่วนหากตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดหรือมีพฤติการทุจริตจะดำเนินการทางวินัยและตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: สายโดรนต้องรู้รัฐบาลยกระดับมาตรการใช้โดรนครั้งใหญ่เริ่มใช้17พฤษภาคมนี้กฎใหม่กำหนดให้ผู้บังคับโดรนต้องผ่านการอบรมขึ้นทะเบียนโดรนทุกลำและขออนุญาตบินผ่านระบบออนไลน์ก่อนใช้งานโดยเฉพาะการบินเชิงพาณิชย์ถ่ายทำสำรวจหรือบินในพื้นที่เฉพาะต้องผ่านการประเมินความเสี่ยงจากกพฐ.ก่อนนอกจากนี้ยังเพิ่มระบบติดหมายเลขทะเบียนบนตัวโดรนเพื่อให้ตรวจสอบและติดตามได้ง่ายขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพร้อมสนับสนุนการใช้โดรนในภาคธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีแห่งอนาคตแต่ต้องควบคู่กับความปลอดภัยมาตรฐานสากลเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
14: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
15: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการในวันนี้โดยประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศพร้อมเน้นย้ำว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวยังไม่เข้าเกณฑ์การระบาดใหญ่ระดับโลกแต่ประเทศที่ติดกับ DR คองโกมีความเสี่ยงสูงที่จะเผชิญการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวทั้งนี้ WHO รายงานพบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกใหม่ในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของ DR คองโกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย80รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อกว่า330รายขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของ DR คองโกเตือนว่าเชื้อไวรัสอีโบลาที่กำลังระบาดอยู่ในเวลานี้เป็นสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะรวมทั้งมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงมากถึงร้อยละ50สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการฟิลิปปินส์ขอให้ศาลฎีกาฟิลิปปินส์อนุญาตให้ดำเนินการจับกุมตัวพลตำรวจเอกโรนัลบาโตเดลาโรซาสมาชิกวุฒิสภาฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายระหว่างสงครามปราบปรามยาเสพติดของอดีตประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้เพื่อนำตัวไปขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ตามหมายจับในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติทั้งนี้นายเดลาโรซายื่นขอความคุ้มครองจากวุฒิสภาฟิลิปปินส์และยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาฟิลิปปินส์เพื่อขอให้ระงับอำนาจของหน่วยงานท้องถิ่นที่จะบังคับใช้หมายจับของ ICC โดยอ้างว่าการบังคับใช้หมายจับของ ICC ในฟิลิปปินส์ขัดต่อหลักกฎหมายเนื่องจากฟิลิปปินส์ถอนตัวออกจาก ICC ตั้งแต่ปี2562ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่10มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569 ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่19ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของประเทศภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตตบันประเทศเมียนมามีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90ซมและเวลา 21:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง32ซมและเวลา 14:54 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง98ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
16: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
17: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
16: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
17: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
16: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
18: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
11: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
15: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจันยา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศวสีณเมนวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมหานครกระทรวงพาณิชย์นำผลไม้จากแหล่งผลิตสู่ศูนย์การค้าชั้นนำเพื่อเสริมภาพลักษณ์ผลไม้ไทยสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงมายสากลเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับมิ้งสระบุรีในการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:25 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีเพียรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศวสีทจวมปชมวมพปร3ณเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ตลอดทั้งวันประสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างไม่ขาดสายด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นางเบญจมาศเอี่ยมอิ่มกล่าวว่าประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทยโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงทรงริเริ่มจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อสร้างงานและสร้างรายได้แก่ราษฎรที่มีความสามารถด้านการทอผ้าและหัตถกรรม
3: ซอฟต์พาวเวอร์การแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วก็การดูแลราษฎรของพระองค์ท่านนะคะศูนย์ศิลปาชีพค่ะที่เป็นงานฝีมือของชาวบ้านนะคะสร้างเงินสร้างงานให้กับชาวบ้านนะคะที่เขาได้ทำผ้านะคะพระองค์ท่านไม่ทรงส่งเสริมนะคะชาวไร่ชาวนาที่เขามีความสามารถก็ไม่ได้แสดงออก
2: ด้านนางสมรเหรียญสุวรรณกล่าวว่ามีความตั้งใจจะเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพนานแล้วจนได้มีโอกาสเดินทางมาเป็นครั้งแรกในวันนี้ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยือนราษฎรแม้ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารทรงห่วงใยในทุกสุขของประชาชนและทรงส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
4: พระองค์ท่านคือแบบทุรกันดารอะไรท่านก็ไปก็สื่อทราบซึ้งน้ำใจของท่านที่เป็นห่วงแบบว่าประชาชนอย่างที่ไปทางอีสานนะเกี่ยวกับพวกผ้าไหมค่ะคือท่านแบบว่าหารายได้ให้กับประชาชนเป็นห่วงประชาชนดีที่มีรายได้แบบว่าให้ประชาชนได้เพื่อความอยู่รอด
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นชวิสาประทุมมารายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ช่วยผู้พิการขาขาดเข้าถึงบริการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งที่177ณหอประชุมศรีปทุม1โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศนันทจิตเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพร้อมคณะและส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงห่วงใยและให้ความช่วยเหลือผู้พิการขาขาดที่ยากไร้มาโดยตลอดเพื่อให้ผู้สูญเสียขาได้กลับมา

0: ดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวและช่วยเหลือสังคมได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปการออกหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งนี้จะดำเนินการรวม6วันระหว่างวันที่17ถึง22พฤษภาคม2569ณดมอนุสรณ์37ปีศรีปทุมพิทยาคารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการขาขาดเข้าถึงบริการขาเทียมซึ่งจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมเดินวิ่งนราลันฟอร์เฮลเนื่องในโอกาสครบรอบ85ปีโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งนารารันฟอร์เฮลเนื่องในโอกาสครบรอบ85ปีโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่หาดนราธิวาสอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพร้อมนักวิ่งและประชาชน 1,500 คนร่วมงานอย่างคึกคักผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีต่อประชาชนและโรงพยาบาลพร้อมกล่าวว่าการมอบถ้วยพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้จัดงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประชาชนตอกย้ำความสำคัญของการดูแลสุขภาพด้านนายแพทย์พรประสิทธิ์จันทระผู้อำนวยการโรงพยาบาลกล่าวว่ากิจกรรมนี้มุ่งส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนำรายได้สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยวิกฤตพร้อมสร้างความร่วมมือตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพและความร่วมมือระหว่างประชาชนและหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดนราธิวาสประพิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรม Thailand The Land of Tropical Fruits นำผลไม้จากแหล่งผลิตสู่ศูนย์การค้าชั้นนำเสริมภาพลักษณ์ผลไม้ไทยสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง
3: นางบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการจัดกิจกรรม Thailand The Land of Tropical Foods ว่าเป็นหนึ่งในมาตรการเชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์ในการบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ฤดูกาลโดยเฉพาะผลไม้เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดจันทบุรีอาทิทุเรียนมังคุดเงาะและหล่องกองซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพสูงทางด้านคุณภาพรสชาติมาตรฐานการผลิตและความต้องการของตลาดโดยการนำผลไม้จากแหล่งผลิตเข้าสู่พื้นที่จำหน่ายใจกลางเมืองและศูนย์การค้าชั้นนำจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ผลไม้ไทยจากสินค้าเกษตรทั่วไปสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคระดับกลางบนนักท่องเที่ยวและผู้ซื้อที่มีกำลังซื้อสูงได้โดยตรงทั้งนี้ภายในงานกระทรวงพาณิชย์ยังได้เชิญเอกอัครราชทูตและผู้แทนจาก15ประเทศเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความสนใจอย่างมากจากคณะทูตสะท้อนให้เห็นว่าผลไม้ไทยยังมีโอกาสทั้งในการขยายตลาดเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวและการส่งออกไปยังต่างประเทศได้อีกหลายภูมิภาคทั้งตลาดเดิมที่มีความต้องการสูงและตลาดใหม่ที่เริ่มให้ความสนใจผลไม้เมืองร้อนคุณภาพจากประเทศไทยการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นการสร้างเวทีให้ผลไม้ไทยได้แสดงศักยภาพในตลาดระดับพรีเมียมทางด้านคุณภาพรสชาติบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์แปรรูปซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งนี้กิจกรรม Thailand The Land of Tropical Foods จะจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง27พฤษภาคมนี้ณลานโปรโมชั่น A Gourmet Market ชั้น4ศูนย์การค้าสยามภารกรและศูนย์การค้า M Quartier กรุงเทพมหานครนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่เพื่อหาแนวทางลดต้นทุนเพิ่มรายได้ด้วยการเกษตรยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4: ที่อาคารแผ่พืชมหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่พบปะเกษตรกรกลุ่มสหกรณ์ในพื้นที่อำเภอแม่ริมสันทรายและอำเภอพร้าวเพื่อรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่นำไปแก้ไขให้เกษตรกรได้อย่างตรงจุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ3ด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้แก่ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรการพัฒนาเกษตรยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชุมชนส่งเสริมการสร้างอาชีพเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรรวมถึงสหกรณ์เน้นย้ำปัญหาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นจากสาเหตุหลายๆปัจจัยโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรเร่งผลักดันนโยบายลดต้นทุนการผลิตด้วยการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์และจุลินทรีย์ทางการเกษตรเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายฟื้นฟูคุณภาพดินและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ประชาชนและเกษตรกรที่เข้าร่วมงานทั้งในด้านการพัฒนาการเกษตรการลดต้นทุนการผลิตการแปลรูปสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้จากผลผลิตรวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ผู้ดำเนินรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลนาตราชประเภทรายการวิทยุสาขาผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม
5: นางวนิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสวทพร้อมด้วยนางสาวออนอุมาเกษตรพืชผลผู้ดำเนินรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนเข้าร่วมงานประกาศผลรางวัลนาตราชครั้งที่17จากสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ณศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์โดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกล่าวว่ารางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือและนำเสนอข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างรอบด้านและทุกมิติ
6: เป็นความภาคภูมิใจและเป็นความยินดีของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติของคนในวงการสื่อสารมวลชนนะคะสะท้อนให้เห็นว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรามุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือและนำเสนอข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างรอบด้านค่ะพวกเราพร้อมที่จะผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งทางด้านความมั่นคงด้วยค่ะ
5: จากนั้นสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ได้ประกาศผลรางวัลนาตราชครั้งที่17ประจำปีนี้โดยรางวัลประเภทรายการวิทยุสาขาผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยมตกเป็นของนางสาวออนอุมาเกษตรพืชผลผู้ดำเนินรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์รายการดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในรายการกระบอกเสียงสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมในการรับเรื่องร้องเรียนและประสานความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องการได้รับรางวัลในครั้งนี้จึงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและการทำหน้าที่สื่อมวลชนคุณภาพที่มีความโดดเด่นในการนำเสนอสาระความรู้ควบคู่ไปกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่สังคมอย่างแท้จริงทั้งนี้รางวัลนาตราชเป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้แก่คนทำงานในวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ที่มีผลงานดีเด่นและเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยผ่านการคัดเลือกและลงคะแนนจากผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกันนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองรับเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2569เพื่อสร้างความเชื่อมั่นคืนความสุขให้ครูและนักเรียนเชิญติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
7: ในวันจันทร์นี้โรงเรียนส่วนใหญ่ทั่วประเทศจะเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569อย่างเป็นทางการท่ามกลางสถานการณ์ค่าครองชีพและวิกฤตพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมมาตรการรองรับการเปิดภาคเรียนครั้งนี้อย่างรอบด้าน นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดเร่งออกมาตรการรองรับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและค่าครองชีพเพื่อช่วยลดภาระของผู้ปกครองและสร้างความพร้อมให้แก่ผู้เรียนก่อนเปิดภาคเรียนในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้สั่งการไปยังโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งหากพบความจำเป็นเร่งด่วนด้านใดให้รายงานมาโดยทันทีโดยเฉพาะอาคารเรียนที่ต้องการการปรับปรุงซึ่งแม้จะมีการสำรวจไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ในช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ประสบเหตุวัตภัยอาจก่อให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมต้องเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้สถานศึกษามีความพร้อม
8: เราให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมผมได้สั่งการให้ท่านเลขาพื้นฐานนี่ได้สั่งการไปให้ทุกโรงเรียนเนี่ยถ้ามีเรื่องอะไรดีให้แจ้งมานะครับอาคารที่ยังมีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับแต่เราเคยสำรวจไปแล้วนะครับในเรื่องนี้เคยสำรวจไปแล้วแต่ต้องยอมรับว่าในช่วงนี้มีเหตุบาดภัยลมแรงบ้างอะไรบ้างก็มีเกิดขึ้นตลอดเวลาก็ได้แก้ไขโดยด่วนให้สถานศึกษาพร้อมสำหรับรองรับนักเรียนที่จะเปิดเทอม
7: ขณะที่สพท.ได้นำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวนี้มาขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมนายพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่าสพท.ได้กำหนดแนวปฏิบัติให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งดำเนินการตาม7มาตรการทั้งการพิจารณาลดหรือผ่อนผันการเก็บเงินบำรุงการศึกษายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบบางรายการเช่นชุดลูกเสือลดการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายและหลีกเลี่ยงการมอบหมายชิ้นงานหรือโครงงานที่มีค่าใช้จ่ายแก่ผู้ปกครองนอกจากนี้ได้เปิดช่องให้ผู้บริหารสถานศึกษาออกมาตรการเพิ่มเติมได้ตามบริบทของแต่ละพื้นที่
9: อะไรที่พอลดอะไรที่พอผ่อนผันได้เพื่อที่จะให้ท่านผู้ปกครองได้มีความสะดวกสบายใจที่จะขออาชีพและส่งลูกหลานมาเรียนนะครับถ้าหากว่าลูกหลานได้รับผลกระทบจากการที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเรียนการศึกษานะครับบางส่วนอาจจะได้รับผลกระทบแล้วก็หลุดออกจากระบบการศึกษาไปเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้น
7: ไม่เพียงแต่สพท.ที่มุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการยังรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารวมถึงกรมส่งเสริมการเรียนรู้และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดำเนินโครงการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและนักเรียนในช่วงภาวะค่าครองชีพสูงซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาโดยไม่ให้ค่าใช้จ่ายเป็นกำแพงที่ขวางกั้นอนาคตของนักเรียนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: 20:19 นรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียยิงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนตกราว550ลำในหลายภูมิภาคทั่วรัสเซียซึ่งรวมถึงกรุงมอสโกเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานับเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของยูเครนในรอบกว่า4ปีที่ผ่านมาด้านนายอังเดรย์วอโรบิยอฟผู้ว่าการกรุงมอสโกเปิดเผยว่ากองกำลังป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียสกัดกั้นการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ในเขตกรุงมอสโกอย่างไรก็ตามมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายและโครงสร้างพื้นฐานในกรุงมอสโกถูกโจมตีทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยให้คำมั่นว่าจะโจมตีตอบโต้รัสเซียอีกหลังกองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีอาคารที่อยู่อาศัยในกรุงเคียฟของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้และนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่เมืองอันดงจังหวัดคยองซังเหนือของเกาหลีใต้บ้านเกิดของประธานาธิบดีอีแจมยองในวันอังคารนี้ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นจะกระชับความไว้วางใจและมิตรภาพระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งนี้การประชุมสุดยอดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจเยือนเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิระหว่างวันที่19ถึงวันที่20พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีอีแจมยองเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงในภูมิภาคและสถานการณ์ในตะวันออกกลางรวมทั้งเป็นการตอบแทนที่ประธานาธิบดีอีแจมยองเยือนจังหวัดนาราบ้านเกิดของนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิระหว่างการเดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวในรัฐบาลอิตาลีที่ระบุว่านางจอร์เจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีอิตาลียกเลิกกำหนดการเยือนไซปรัสและเดินทางไปเมืองโมเดนาทางตอนเหนือของอิตาลีเพื่อเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งขับรถยนต์พุ่งชนประชาชนในเมืองโมเดนาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ8รายซึ่งในจำนวนนี้4รายมีอาการสาหัสด้านนายกเทศมนตรีเมืองโมเดนาเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายชาวอิตาลีเชื้อสายโมร็อกโกวัย30ปีมีภูมิลำเนาอยู่ที่เมืองแบกาโมและย้ายเข้ามาอยู่ใกล้เมืองโมเดนาโดยผู้ก่อเหตุรายนี้กำลังรักษาตัวจากโรคทางจิตเวชอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยแรงจูงใจในการก่อเหตุหรือมีความเชื่อมโยงกับขบวนการก่อการร้ายหรือไม่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติ
15: ชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศ
14: วิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกแพ้อันเดอร์แอนทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์ก1ต่อ2เกม21ต่อ9 22ต่อ24และ18ต่อ21จบตำแหน่งรองแชมป์สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่ฉางผิงสนุกเกอร์เซ็นเตอร์เมืองตงกวนมณฑลกวางตงสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ8คนสุดท้ายมายสากลปัญชยาจันน้อยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไตยู่หลูมือหนึ่งของโลกจากจีนและแชมป์เก่า2สมัยซ้อน4ต่อ3เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับมิ้งสระบุรีนัชชารัตน์วงหฤทัยมือ3ของโลกและแชมป์โลกปี2022ที่เอาชนะเจลสระบุรีนฤชาเพิ่มพูน4ต่อ1เฟรมในวันพรุ่งนี้ขณะที่สนุกเกอร์คิวสกูเอเชียโอเชเนีย2026รายการแรกที่ถนนสุคนธสวัสดิ์กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่14ถึง18พฤษภาคมโดยรายการนี้จะคัดเอานักสอยคิวที่ดีที่สุด2คนเพื่อได้การ์ดทัวร์เล่นสนุกเกอร์อาชีพโลกใน2ฤดูกาลถัดไปเป็นอย่างน้อยในรอบ16คนสุดท้ายแมนนครปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อดีตแชมป์เยาวชนโลกเมื่อปี2011เอาชนะซาฟิกาอับดุลคาดีจากปากีสถาน4ต่อ1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับดิกวิเจคาเดียนจากอินเดียต่อไปส่วนอีกคู่เป้กันเองฤทธิชัยฉิมพานังนักสอยคิวดาวรุ่งดีกรีแชมป์ประเทศไทยครั้งล่าสุดแพ้เกาเจอร์อี้จากจีน2ต่อ4เฟรมต้องยุติเส้นทางคว้าตั๋วเล่นอาชีพไว้ที่รอบนี้อย่างน่าเสียดายการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการITF Women World Tennis Tour สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอัญชิสาฉันทะมือวางอันดับ2ของรายการพลาดท่าแพ้อีคยองซอจากเกาหลีใต้0ต่อ2เซต3ต่อ6และ3ต่อ6คว้ารองแชมป์ใบครองเซปักตะก้ออีสตาฟเวิลด์คัพ2026ที่ติติวังสาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่16ถึง23พฤษภาคมประเภทตะกร้อ4คนชายรอบแรกกลุ่มดีนัดสุดท้ายทีมตะกร้อทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นไปได้2ต่อ0เซต15ต่อ12และ15ต่อ12ส่งผลให้ทีมชาติไทยการันตีผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีมเทควันโดประเภทท่ารำหรือพุมเซ่ทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่ M-Bank Arenaประเทศมองโกเลียเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันเทควันโดพุมเซ่ชิงแชมป์เอเชียระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคมณกรุงอูลันบาตอประเทศมองโกเลียการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชลีนายอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมพุมเซ่ไทยได้เน้นไปที่การทบทวนเทคนิคใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง โดยโค้ชลีนายอนเปิดเผยว่าที่มองโกเลียอากาศหนาวมากซึ่งได้เตือนนักกีฬาให้ระวังไม่สบายส่วนสนามแข่งขันค่อนข้างลื่นสโมสรเชลซีประกาศแต่งตั้งชาบีอลอนโซกุนซือชาวสเปนเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา4ปีและจะเริ่มคุมทัพสิงห์บลูในวันที่1กรกฎาคมนี้ชาบีอลอนโซเปิดเผยภายหลังได้รับการแต่งตั้งว่ารู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาคุมทีมสโมสรระดับโลกอย่างเชลซีซึ่งจากการหารือกับกลุ่มเจ้าของสโมสรและทีมงานฝ่ายฟุตบอลทุกฝ่ายมีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างทีมที่สามารถแข่งขันในระดับสูงได้อย่างต่อเนื่องและก้าวไปสู่การคว้าแชมป์นอกจากนี้อลอนโซยังกล่าวชื่นชมนักเตะในทีมว่ามีพรสวรรค์และศักยภาพสูงพร้อมย้ำว่าหน้าที่สำคัญต่อจากนี้คือการสร้างวัฒนธรรมทีมที่แข็งแกร่งทำงานหนักและพาสโมสรประสบความสำเร็จสำหรับชาบีอลอนโซเคยผ่านประสบการณ์คุมทีมฟุตบอลยุโรประดับสูงมาแล้วทั้งกับเรอัลมาดริดและไบเออร์เลเวอร์คูเซนก่อนตอบรับเข้ามารับงานกับเชลซีในครั้งนี้ทีมชาติเบลเยียมประกาศรายชื่อ26นักเตะชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำโดยเควินเดบรอยเพลย์เมเกอร์จากนาโปลีทีโบกูตัวผู้รักษาประตูจากเรอัลมาดริดเลอันโดทอสซาแนวรุกจากอาร์เซนอลรวมถึงอักเซลวิเซลจากกิโรน่านอกจากนี้ยังมีชื่อของโรเมลูลูกากูกองหน้าวัย33ปีจากนาโปลีที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บและไม่ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องติดทีมไปด้วยเช่นเดียวกับมัตติอัสเฟรนันเดสปาโดแนวรุกจากลิวที่ก่อนหน้านี้เกือบตัดสินใจเลือกเล่นให้กับทีมชาติสเปนติดทีมไปด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
16: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
17: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
16: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
17: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
16: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
18: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
13: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
19: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด
20: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
13: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชโลธรจัญญา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะซง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออิโลอาสะและไกเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาเวโยงาฮือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมออิโลทะหะวิออโคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบแพวิโยงาคือจาวัจิใหม่ออกข้อต่อเกือออติออกคอโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดะลาแพวิโยออลโกงาคือจิใหม่ออกคอโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้องหุ่นและโฆษณาติผักกึกาวิลโกจ้าดักกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สขอ0ขอฮีไม่เลยกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดักและโฆษณาติผักกึลาเพดิโย

หาวีอวิยาเนี่ยลาหุยาเตกาเลเลถ้าตาอือยอยาวิออคโลละเซจาเลียวไรกาอบุดาจาออคโลหาอยู่ลาวิโยแมนอคือกากาเชวีออคโตเกเชเลจีใหม่คอยาลอยาออคโตเกออตีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ที่ฮิโอฮาสจิคกิโลเฮิร์สได้ไล่ปุตตาเลนพอติพ่อ Facebook Fanpageสวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตีนีเลเลมุลอกอวิโอยาตีชตินาลิตาและซาวูมุลอกอตีชนาลิทาคาไกและมุเผวิโอยาฮินาริควายตาและข้อนาริทาคาไกตีฮาเลเลงาฮือลาหุคอรายกาโอโบดาจาต่อไปเชวิโยและงาออโตลาหุคอป้อเชเซมานาคาโบเมวิโยงาคือลาหุยาติกาลิเลกาลาหุขอพอนาเลออาชิโยลาหุชอเจทะติแกโอกาปิดาเกเพดิโย

Abu Daja Vio, Yapuhati Potoka, Daja Vio, Nyo, Yacho, Holong, a Hutipok, or Mila Leo, Chopau Palo, Nahuo Vio, Nira, Huyati Pagel, Raika, or Buddha Jao, Holo, Nahuo Koga, Koga, Dakite Vitapato, Oropule, Tigalile, Ta, Tauyo, Yavio, Holo, La Seta Leo, Raika, or Buddha Jao, Holo, Hayu, Lavio, Man, Havio Vio, Nira, Huya, Kapoche Polo Teta V, Kaki Petilina, Tigalile. Toka cha me, do me, z me, ka me, hale dosa cheo li na. Chure cho ka li ngā hūtai mīngo o kolo le. O cha o ya pipa kai che vi o ya ga pu vita pato. Ngā hūtai a li le ka che sa cho sa po vita a yi te le a shu yo tu yo ya ka chaka de nha sa da ki si me. Le ya ni le chure cho o kolo sipu ko ni ngā hapa mi hapa o kolo ya nyo te chu ko ni lan pe vi yo. Le cho ko ni hi ni chu Facebook Fan Page สวทเชียงใหม่ AM 1476พอกะไลฟ์สดติดต่อไกเชียววิออนีรหุยติภาลุลาแลกากากามปวิทยาทาอชอปัทกะแปะปีแผ่วิโยติกาติไลติกาติแชร์ติกาติคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ติแลติแกเนคือรหุชอเจทาโอกะปิดักไอแผ่วิโยไลปอวิออยาวคโลงาคือยากาควิชอติภาอาชิยอยากาถาลโกอายิมาติเจโกมาโอ้ลีวิจาวิอบาวิอชอปาลโกอายิติปุจาเจลีอาชิยอยากาเวอคโลเวมียาติภาลโกอายิมาติลีชวาโกอายิติปุจาอัลโลชอยากาไลจิจอวิยอลีชวาอชอเตวิเลลีอชอปาติภาตุโกดาลีอชอดาวินะยากาติภาชออชอมาดะเวเลกาจากาดอทาเจเนคืออชอเตลาเวเนคือหาวิวอวิตุวิคาเวอะเพบอดอหาวิกาพูเวเตยาทาลีอชอเตเตวิมาเฮวิเตพาลโกอะเนคือเป่ามาลาแมวึกพอยวิโยเลกาจากาดอทาโกอชอเตอาโกเวนะลีหาวิวอวิออยากาลาโกอชอมาโมจิเมลีลิคอกาจอวิโยเฮโกลีงาคือคาเดดอนี้ลีฮาเลทามาโกลิเผบอดอฮาทากาจากาดอทามาโกลีหาวิวอวิออยาทามาโกนี่คือธรรมชมาบาเลคาทากันนี่คือเกียวเชียลาวิชอเลนี่คือเยกาโยลีฉะนั้นก็ต่อยานี้คาเดกอฟดอนี้ลีคาวิติมุทานี่คืออโลนบัตเตแต่ละอายิติจอวิออชอปาลานี่คือวิเยกาลาลีไลกาโลโกลีฝึกมากาวิกะจอวิโลแม่อาวิอันยาราหุยาติพาวจะเบญญาวิอยาคโลกะงาฮื้อลีเยกาคอPahati pa majaviyo yeka badai vika majame. Keteleli yeka ko po mima badai vi majala vi tapato. Yae pola vi chaka ga ti ike vi chako ma. Yae pola vi ike le chomo choke te pacho te ko ake te ko ga ti mata la vi je. Avya nye rahu ya te pao nga hu tai mingo akolo ka. Nyi hi nga ha ko chu nga ko li anyo ko pao.ตาเวลาวิออยาวคโลกาคือไทมุมีกะเลชอมอโจมาวิมุมีแพะเกโอวิแม่เลเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโอวินะชอมออาสะขอชะขอคู่วินี่ชะเปเซจอวิเลประชากรมุมียาเตฮากาวิออคโลนี่ชะกาชอชอมอชอเกจอวิเจเลียแค่คนยันยิ่งวิชอยาเอปอลาวิเลเตขออาเกติขอกะติอีกเวเลียยาข้าชมอชกเกชอเตขออาเกติขอกะติมาตาลาวิเจยาก็ชมออาสักกาลาวิติยาทาวุสพ่อคนยันยิ่งเสียเลียววิอันยาราหุยติพาวกาติจามากาโกกันยิ่งหาสากาจากาโตเลียเชษาจอซาปุวิพ่อกาคนยันยิ่งเสียเลียนาเขวิติพักกาติจามากาลีนัชฟูกาปืนนัชเยกาเขวิอารมณ์จามเอเฮียก็ดูอันยิ่งเสียเลียชมอดีดีเตเลียนอือตุลาวิมามาลาโกกาติปาเลใครเคยให้เลยเลกาติปามาหล่อ
ลีมาหลัวเราก็ชุ่มเหมียวคลุติกาติกาจักคือวิโยเลยจะได้คือกะงาคือไทยมีกอคลุวิชอลกว่ากะคือวิลกอจะมาติกาหลัวเจ้ากูมาเลยจะแล้วว่าต่อบอมมีชอกาจาเชวิลีมาวิเนี่ยคือไทยมีกอคลุลุลาเลยกะกาจาลาเชวิชอมามีชอเล่ามีชอกาบูชาชอเลี้ยมีต้องมีกะกาจาวิกะส่วนแรงพอจ้าดาเลียขอบพิตาวินะเฮกอนิเวตยาทาเลยงาคือไทมิงกอคโลกะอาจจะได้คือวิอย่าคโลจะเคยแพกเรียวรอแม่เรียกแต่และชอมออาสะจูซฮัซเวกะกอมาวิโลจิอาสะติฮะขอคู่กะเชวิกะกะทิมากิตุโยจิลิวสพอนะเลยอะโลติฮะขอตุกอมาเชกาเลงาเฮกโมอะละกอกะติจามากะละกอแพฮาจาเลเฮกอยาคาลีเนกลาเซคอจอวิมาเฮเลชอยาวิอาสะชอติจิลิเลกาลีอาชิโยวิโยยาจอวิโยเนคือวิอยาเปือละกอคามาเชกากะเชมากะเลเนคือวิอยามาปุเฮละกอคามาเกกะกะเกมากะเมจะดับประตูงาคือตีกันเล็กๆกันเจ้าอยากจะได้คือวิวคอลูแลเลยอยากก็ขอเจ้าด่าหอด่าเล่เลยอยากก็ขัดแผลเลยอยากไปยามเมื่อตีเผาโซ่ซึ่งกะติปอลามาตัวปูกะกะจุจัดตุลูวิโลแม่แต่ก็แล้ววิวเนี่ยละหุยติผัดทำเผ็ดเชวิวเจ้าอยากก็สวิวรอซาตาติผัดอยู่ละเลยจะเคยชิลากะลาวิโยแม่

อวิออนีลาหุยาติเผางาฮือมิงกโครอาสติเชเวออยาแลงาฮือชอยาติกาเลเลกะจาเมโดเมซึเมกาเมเชซาจอซาฮาเลโดซาเวออเจเชเรพาจวาลาเวลโกลิงาฮือมิงกโครอาสติเชเวออยาโคโลเลบีลอจาวิโยยาคางาฮือชอติกาเลเลเลจาเมโดเมซึเมกาเมเชษาจอซาฮาเลดอซาเวออจือชะได้ผักคาปุยกาวิมาเฮเลเตผักพาลโกจาเมโดเมียเจยาคามาเชษาฮาเจเลเตผักพาลโกเลญิมาคโลฮาเลดอซาเจยาคาซึมมากาเจเลซึเมกาเมวิมากาวิโยเลชะดาปะตอยันเตปอเลซึมกามากาวิเชเลลิงาฮือเชษาจอซาพ่อและงาฮือชอยาวิญิมาออคโลปาฮาลูแผะและงาฮือเชษาจอซาพ่อเวทากะตีลูตีสิและงาฮือชอยาวิญิมาฮาเลดรอซาวิออจึเตผาทากะตีลูตีสิไกกาวิลอโกวิออลอทางาฮือติแกนาสิแม่ซึมือมากาวิเชกาลิเอปูลาเวออยาออคโลงาคือไทมีกอคโลกาเชซาจอซาพ่อเวมอสลาวุติภากาออโลชะเดผาทาอายีเตเลเลมมียาทากะเตกุมาลาเชวิโยอามาเตเลโกโกงาคือชอยาซึมือมากาเวตยาทาเชซาจอซาพ่อฮึลาวิเจญีมาออคโลฮาเลดอซาวิออจึเตผากาฮึลาวิเจและลิงาฮืออาสติกอคโลกาปาฮาไลจึกาพูวิโยเลวุนอเนกะคาเดมาเตออตูคือนายวินาลีกาเจมาลอซึมือมากาเวทาปาตอซูซยาโกมาซลิชุกาติทาเควซึมือกอกึเลอาโลเชเวเลเปฮาจาวิโยเลเคโกอาปูลาเวเตขอวิออยากาลิงาฮือไทมิงกอคโลมียาติพาเจกมาวิออนยาลาหุยาติพาติชโกลากะเคเลซึมือมากาเวติพาปาฮากาพูเชเวเจและลิมิงเกชเดสอคโลเวกอญิเวลโกเลอาลาคินีฮีลากะเคจโลเจเลงาเคชอยาซึมือมากาเวอานาติพาเผเชเวเลติพาพาลโกติจุติยาเจติเผวิเจยาคาติพาพาลโกคาทาคาทากาลิเอซึมุมากาเวอะโลตุคาจาเวติอานาจิเมลิซึมุมากาเวเชเลเฮลิเอเอโกเตเตลโกงาเฮชอยาชอตาวาวิออยาลโกกาเตวิออยาโยมุเผวิออยาลโกซึมุกาเลกาเจวิออยาโยยาคาติพามุเผตะคือซุยาซึมุกามากาเจตาวาชุกาโกเตโกซึมุกอจูเวเจอะโลเผฮาเตเตโยลิเองาเฮชอยาติกาเวียลิติญีติฮาเวียสชุโมตาเลกอชุโมเคคาเดซึมุกากาโจเวเจอรโกงาเฮซึมุกาเวติยาทาลิงาเฮออตูอาโอเคโอคากาติเชเวออจิติภากากากาเจเลงาเฮซึมุกาเวเชเลกาเจเวดะจาเวติจือเผเวโยจิเมแลมเผตะคือซึมุกาเวเลลิตาวาซึมุกาเวยาเกมเผตะคือซึมุกาเวออบูอัจจะกามาวิเจอวิออนีลาหุยาติภาโอลิซมือกามากาวิชติภาทอกะงาฮือชอยาเชซาจอซาพ่อคาพ่อคาพ่อฮือลาเวเลกโกออลอติยาเลชอยาวิอุนอเนพ่อฮือลาวิเจเลเตฮาเวียขอชเปเซเลเลงาฮืออุนอเนทาฮือลาวิจิแมซมือมากาวิชเลเลก็ตุจจะลอเลมอลาวิออยาลโกงาฮืออามาติจึกามาตอกะปุ๊ปุ๊ยเกลาวิเจโรคอัลไซเมอร์เลจะเคแพลาวิเจตาวาตะคือซึมมากาจะเคแพลาโกเลงาฮือชอยาวนอนเนกามาเตลาโกนอนเนลูเกยาลาโกนาเลมาตอกะปุ๊เวเลโรคอัลไซเมอร์แพลาวิเจคาเตเลเนคือชอยาวนอนเนออคโลออจะไอชมามาจอวิโยเลเซโกเวชะติภาขอรู้อีเวจิโกมาเลี้ยงอาหารเมื่อกามากาลาโกเลี้ยวเคยแพ็กไอวิโยเจเฮโกมอลาวิทยาทาเลโรคอัลไซเมอร์ก็เวติชมาตอกาปุ๊บปุ๊บไอวินะอาชิโยตัวกาตอมากาลีอาชิโยวิโอพ่อเมียกาตอมากาแพ็กไอลาวิจิแม่เลี้ยชกาก็ตัวจะรอเลี้ยงเมื่อมากาเวอนาชกาชอยาอุนอเนตถาติลูวิโลแม่เปิดตาแล้วนี่อยากติยาลอกก็เลี้ยงอาหารชอยาเมื่อมากาเวเชลเลี้ยงอาหารฮีอยู่เวเลี่ยจุยมาจีจาวิฮีอยู่เวพ่อกะฮือลาวิเจตอกะเปื้อวิพ่อกะฮือลาฮือลาเลเลี่ยตอยอสายอเวพ่อกะฮือลาเลงะฮือนิมาคะไกกะฮือลาวิเจเลี่ยอปิอปิอลอกตอมากะเวนาออซอลอกโลลากอปิอเวฮอลอลุยเวนาเลเคโกอาสามาลาวิตยาทาเลงะฮือตุกะ
อุนอเนี่ยจะมาตอกับเปื่อยๆกันละวิเจเลยมาตอกับเปื่อยนะเลยจะให้แพ้ละลมเลยก็จะเลยจะมึงมากับเวียนะจ๊ะแค่แต่ละชั่วโมงคู่กันเลยง่ะคือจะมึงมากับกับเวทียาท่าเลยง่ะคือตุ๊กคนรู้ชอโอกาติกาจโอกาติยาจเวก็มาเรียกนะคือตุคโลมากันนะตุเวนะภูมิคุ้มกันก็เวนะเรียนนาทบดะต่อดะเวียโอกาจวิแมรี่ชอยาติกาลิลิกามาดะเวียจะได้พาลุลาเวทยาทานี่คือต่อดะตุเวโอกาให้เวทยาทายอดต่อบากคนนี่คือมานาเวนะยาข้างก็คือเมื่อมากาจะไปแผ่เวทยาทาเรียนนี่คือโอกาซาอนาทต่อดะตุเวจะได้พากาอีไกยอดไกแลเรียนนาติเผาเป้าคือลาเวทยาทานี่คือตัวต่อดะมากาเลโอเลมือลอกโอ้ตียาปุติยานาเกวิเจเลี้ยจะเมื่อมากาเวทยาทาเลี้ยงหัวตุคโลเอาเก้าซะอาณาถต่อดาเวทิพัทธะจติลุยและจติย่อยวิเจเลี้ยเขโกเชหาไงเวนะเลี้ยมาอาณาลากะเพเวนะเลี้ยต่อดาตุวิโอกามาจุมาวิทัปปะโตเลี้ยจะเขเกวิโยจิเมเลี้ยก็จะเนี่ยเลี้ยจะเมื่อมากาเฉลี่ยก็ถูกจะล้อเลี้ยเปื่อแล้วเลี้ยเมื่อตียาล้อก็เลี้ยเต็งยีเวลคอลตีฮะเวลคอลเนี่ยคือเมื่อการเวงาชุมโมกันเนี่ยคือตัวเราซาเมื่อการเลงามากระเจี๊ยวล็อกโอตัวชูเวจิแม่อามาจากเกือกการีอยู่ต่อยเล็กก็ขัดเด็ดมากการเวนะเรียกแต่เล่อตัวคอลเลยโรคเอ็นซีดีออมูก็เวนะมาเป็นดักไปเปื่อยนาเรียกสมุเวียนายิ่งมาเสียนาเจจะได้ผ่าแผลไงวิเจเปื่อกโอกาสเรียกฟื้นกูคอลมาเลยนาได้ผ่ากับแผลไงวิเจเรียกอโลก็ตัวจะลมแห่ซึมมากาวิอาณาจักรคือโกยันยิ่งแรงอ่ะคือซึมมากาวิอาณาจะได้ผ่าเพวิทยาท่าเลยมอสลาอุเกียวดอกค่ากาจาเลยค่ะคือตีเลยซึมกากาดูเลี้ยวค่ากาจาวิโยได้ผ่าผ่าล็อกน่าเชื่อกาดอกกาดอกวิเลได้ผ่าผ่าล็อกยิ่งมาตาวิไลเจอวิพ่อกากากูวินะได้ผ่าผ่าล็อกเลยจะขอบูจาเลยเลยโอป้าวิชติกาซึมมากาวิกาจลาวิโยเลยคือโกงอ่ะคือกาปาวิเลได้เจอเลยเลยกาอัตุมาถ้าปัตตสมุกามากาวิโอคาถานี่คือกาจาวิโยจากาวิทยาท่าเดเตมาปุเตมานี่คือกากูปากวิโยแต่ก็เลยเรียกวิโยเนี่ยราหุยติพัทธะสมุมากาวิเชลเลียงาคือตัวคลุกตัวอุจาวิเอเชษาจอซาพ่อตาเลนิมาดอกข้าพ่อข้าไกกะคือลาวิโลแต่ก็เลยเรียกวิโยเนี่ยราหุยติพัทธะอรสัตติพัทจะเคยอยู่เวลาแล้วเลยเข้ามาลาวิโยแม่และอย่าเพื่อให้ติปอชดากระดาตัวเวลอติพาเลจะใครไม่จะได้โยแม่โอกาปิลาเชวิงอ่ะคือลาหุยติกาเลเลกับอบูจาติกาเลเลซึแม่ก้าแม่ฮาเลดอซาปีอบูจา

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งเร่งรัดคดีรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะ

0: วันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
2: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
2: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
3: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งเร่งรัดคดีรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาคนขับรถไฟแล้วส่วนคนขับรถโดยสารรออาการหายก่อนค่อยเข้าสอบปากคำ
6: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ประชุมติดตามความคืบหน้าเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะบริเวณแยกอโศกดินแดงพร้อมกล่าวว่าได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่กำชับให้ดูแลเรื่องการทำสำนวนการสอบสวนให้รัดกุมรอบคอบจึงมาประชุมร่วมกับพนักงานสืบสวนสอบสวนถึงการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดทั้งกล้องวงจรปิดพยานบุคคลพยานหลักฐานอื่นเพื่อพิสูจน์ทราบว่าเกิดจากความประมาทของผู้ใดบ้างส่วนการกระทำความผิดของพนักงานประจำป้อมคนขับรถไฟที่ได้รวบรวมหลักฐานว่ามีการดำเนินการตามปกติครบถ้วนหรือไม่เพราะเส้นทางดังกล่าวมีการจราจรมีการเดินรถไฟประจำทุกวันและมีการจอดรถขวางรางรถไฟบ้างในทุกวันเบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหาคนขับรถไฟในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนคนขับรถโดยสารสาธารณะยังมีอาการบาดเจ็บหากหายเป็นปกติแล้วจะสอบปากคำต่อไปรวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำป้อมนำไปตรวจร่างกายก่อนที่จะนำตัวมาสอบปากคำแล้วจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมผู้บาดเจ็บเหตุรถไฟชนรถโดยสารพร้อมสั่งสคบตั้งทีมเฉพาะกิจดูแลสิทธิประชาชนครบวงจร
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบเหตุกรณีรถไฟขนส่งสินค้าชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงใกล้สถานีแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันณโรงพยาบาลเพชรเวชโรงพยาบาลรวมใจรักและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและสิทธิของประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ส่วนของการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิประชาชนในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งให้จัดตั้งทีมเฉพาะกิจเพื่อดูแลกรณีดังกล่าวทันทีโดยจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน4ด้านได้แก่การรับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายและครอบครัวการให้คำปรึกษาด้านสิทธิผู้บริโภคและสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัยการประสานส่งต่อเรื่องเพื่อเร่งรัดการเยียวยาและการติดตามผลการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องพร้อมรายงานความคืบหน้าแก่ผู้เสียหายเป็นระยะชวิศาประทุมมารายงาน
5: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว
8: นายสัตวแพทย์กฤตวีระวงศ์ปศุสัตว์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตรังเร่งดำเนินการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวภายใต้การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีประจำปีงบประมาณ 2,569 ทั้งนี้เพื่อลดการเสียชีวิตของคนและสัตว์จากโรคพิษสุนัขบ้าโดยเน้นฉีดวัคซีนสุนัขและแมวให้ครอบคลุมและควบคุมประชากรสัตว์เป้าหมายหลักคือทำให้จังหวัดตรังและประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยมุ่งเน้นการเฝ้าระวังการควบคุมป้องกันโรคในสัตว์และให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ทำการควบคุมประชากร

0: สัตว์จัดโครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวเพื่อลดจำนวนสัตว์จรจัดตลอดจนมีการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์เพื่อช่วยงานด้านโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่นด้วยยศศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อาเดือไทยมิขอสมภาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิแน่อาดิมาโยหานาลูอายองเนือเกอเน่โยเยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดิเน่ก็เยเน่อุ้งเท้าโอดาเลียมิเน่นึมาเนือสาวเน่ก็จ้อยกันยาอาดิมาโยหานาลูอายองนึมาละคือโยจอนาลูเนือเกอเน่โยเยบอชอนเนมาง่ามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู
1: สปสชงาเสียงแน่เยสีสีละคือโยกานาลูเจ็ดธรรมามาบินนาลาว่าสิจอกากาเบียวแม่เพื่อบัดทองยาเดือกระดูฮือรวยแม่จะมีอาบูจะพิเลอื้อสีละตาพอที่กูละคืออามีอาปุ๊กโอ้ละซาเลนยามะจากูเสียงเนี่ยหนีหวงเกอมาถ้าเจเลนี่ละซาลัวโยกานะมาเลงนะก็น่าอึดฮะบ่าวันกูเชงอะกูละตาเดอโยฮาโยฮามาชอบันยาอึดทารัสเมียน่าอึดนะก็โลกมือจีจอยอึดโลกเอสนะก็น่าดูละอึดฮะที่ยากิโลเจียอึดสิญญาเจมอนะสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสช.เขต1เชียงใหม่นากาจำยองาซุมญีเยงาซุมงางาปายอดามออเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูออเดนากาตีซุมญีซุมโยกานาลูก็ดูแม่เด
0: ไอ้เยี่ยนี้ที่ขอรู้กูว่าในทีมเชียงใหม่และคู่เธออุ้ยฮาแล้วก็ก็วัชนีจากก็พีเอ็ม 2.5 ก็ก็ฮอลลูดามาเดย์ไอ้เยี่ยนี้มีจาโดมอนะเธอก็ศูนย์อำนวยการและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่ละคือนกาสโบจำยองงาซุ้มตีตีงี้เย่จำยองเยงจังเลยนะแม่เดย์เจ้ามาเมื่อฮอปาย้อนยุ่มตาจางาเดย์เยี่ยนี้ถ้าก็พอชอยมีจ่าอุ้ยฮาเล่ฮอนเอพีเอ็นสองจุดห้าก็กอฮอลูดาเอออาเกอร์ก้ามาคาถ้าก็แอปพลิเคชันไฟดีและคู่อปาเนอร์อันุมาญาณนะมีจ่ามาบีเคเจเดอันอ้ายามก็ดูนะคนนี้อันตีบาลาติเซียในอันสุ่มเชตีบาลางาซีอันคนยิ้มพังหายาโกชูเหวงกันนี่อันส่วนมาคาจะบอกนายย่อปายุบอยเจเดเหนือเมื่อในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ในจิฟอโลกุโมอุ้มมือดาลันยานีทีมเชียงใหม่และคั่วเธอที่ฟอลโล่เกิดดามาเด
2: เธอมีแน่ที่ยี่ที่ผู้ก็เออเนื้อกามาพาอี
0: อย่าโป้นาลูอุ้มให้ตาคอดังเงะอุ้ยฮาแล่พีเอ็ม 2.5 เฮอมีดาลังอะไรสีลังอาอาดื้อมาแน่จังเงะดอดเจอปะปะขวางเงยเจมีจาเคอมีแน่เธอเดาตลอดช่วยยามดูเดล้านเนี่ยมัวฟันเนี่ยมามึงอะเดเมียนพี่ละเขาเบียนละเขาเนี่ยสาวก็พ่อป้านก็ฟันนี่เปลี่ยนละยังไงอาดีมาโยกานาลูกมันเนี่ยมีจามาเคนี่โยฮันเนี่ยยับมันเนี่ยเผลอเผลอเธอโลไทยเนี่ยเฉยเนี่ยวิ่งเกอมีจามีกาพี่เขาเนี่ยบ่ชอบมีละนี่อาบอที่ฟอลเวอร์เขาที่ฟอลเวอร์กูมันเนี่ยมีจ่าตาเคเดอุ้มเหมือเนี่ยโยฮานาลูเออยู่เหมือนจะชาโดนีจอนยาผาหนึ่งเหมือเนี่ยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์พปาเนี่ยจะกล่าวงะเด
3: เยื่อนี้เดือกขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พปาเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนา 也是你刚比耳朵，也让在穷行了还吃个国家干的耳朵。后一场的干嘛了呢？干嘛看个？干一个伢儿也牛，可是那边的毛伢嘞，你妈安那那个爱聊呢？爱穿伢伢也牛，那个儿上不那好呢？一秒伢冲，你是狗。咱们不也来俺的在提不那和你咱们为你你二哥也俺是为了俺一年

0: 干那过年不就呀？过我不里面里头过我阿哥啊，哎，西桥干来哦，阿姐嘛靠多得来，没出过得来哦。像路滩那老爷牛，你他啥干来？是问那位啥干将阿爷牛？我爸好，爷牛回来了，去了说呢，我爸那搭啥工来哦？比对嘛来阿爷娘干么子哦？拍带空干干哦，白山山。การผลิตและเผยแพร่สื่อและงานอย่างเงี้ยคือผมนะวันนี้ประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นใหญ่อย่างเงี้ยบากรมประชาสัมพันธ์พลเนงอย่างเงี้ยอันนั้นนะวันนี้ตีเขาในซุ้มเกินนี่ร้อยอย่างเงี้ยกูสีบาลานี่พังอ่ะยากูเชื่อว่าอยู่กับสุนการค้าเส้นทางเชียงใหม่และงานอย่างเงี้ยแล้วก็ป้าเอ๋ยยาเลี้ยงอันนี้ยาเขาเล่นนะวันนี้ที่ชกกันแม่นี่ยาร้อยอย่างเงี้ยก็ป้ามีชุดยามีชุดตุนยาเตอร์คันนี้มือเชื่อมันสันนิดันตาแล้วก็ยามัวเจียอย่างเงี้ยชุมชนนะเชื่อชุมชนละอาเจียอย่างเงี้ยมันไงยังไงอย่างนี
1: ้ต่อตาเจ้าลวยเพื่อนำย้อนนี่อาเบียข้าจ้า
2: โอ้บูดะจ้า
3: โอ้บูชอปเปอร์
2: มันสงค่า
3: พบว่า
2: น้องจง
4: โอ้ดูทำไม
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

有一波有多头马的啊，也你有啊，那路鸟也鸟啊，你们只拿老也鸟叫那只死那个那出来没？人家叫那，人家老晚阿天，人家那阿那也你老也你听没得咯？你们只老阿那阿有车门那的可罗叫大妈也鸟阿对阿卡尔多老个苗木度咯。สวทเชียงใหม่แน่อายนี้โยกานาลุในยาถอนเจ้าเล่าเฮน้าขอเนี่ยอุจิอายามนานาลีเวอร์หลานเนี่ยนาลีเชื่อหลังกันนี่แม่เดียเนื้อเดียนิมจิงานเนี่ยอายโยเชื่อเหมือนนักที่ขอรอเจ้าดามาเนื้อนิมจิงล้อหนีพ่อป้าเนี่ยถอนเจ้าเล่ามาเนื้อมาขอพ่อป้าเขาเนี่ยเฟบัวป้าแล้วเลยนี้มาขอน้าขอเนี่ยเอเอ็มที่พะเอียสิเชื่อโกกิโลเฮิร์สลอยเนื้อเฟบัวป้าก็ดูน้าขอเนี่ยชมยอสวทจุดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์ลอตกะทพนทนจุลมาเดที่มีในยกานาลุเวลอยญะชะแทเนนะหาญาแมยะญาราชกาอันอะยามนาลอยเยญิวถ้าอุสออะยามละคอยนาขอเนี่ย TikTok หอปาเนแลกะพัทถนจุลไลเฉญะอุสอปาลอที่มีในอุสออะยามละคอยราชกาอันอะยามนาเยญิติต่อญาเดนาขอเนี่ย TikTok หอปาเนขอนิชันแทเนนะฮะแต่ยังไม่ได้เย็นเยอะเดเย็นเยอะอีน่าก่อนนะอันเนาะชาลาเย็นเนี่ยจนน้องกันก็เล่ามีเน่เราเลยนี้ถ้ามีเนี่ยปนารูทงจู่เล่ารู้ว่าเราเนี่ยจนน้องกันก็เล่านะขวัญเนี่ยเย็นนี่นะก็ต้องเชื่อกักโกลอยู่เมื่อจะซาดูกักโกลเลยเราจะกะเอกะแต่ในบิสิบิกามาเดนักคุยแต่มาเงื่อเราอดีอาคาเออกักโกมาบิบโยให้พายอดีอาคาเออกักโกเราอดีอาคาเดจะกักโกลอายุอาชูอาโดล้ออย่าชงกันพิลัวบ่ชมอพิชมอในเงี้ยอันเถอะเฮก้าพันในพันโดเนี่ยมาเย็นเนี่ยถึงมิแน่ล้อคนจอนอโลแล้ววันอยู่ราชการอายามเกล้าหน้ารัวฮัลโหลก็ก่อเย็นนี้ชงแทนในนาหาดันยังไม่เดเฮก้าพันในเดียเนี่ยเดียนั่นยุ่มจริงอันนี้ก็ก่อแหลมเถอะน้าล้อเย็นมิโนหุ่นนันทิโปยาจักาดันเนี่ยมาเย็นเนี่ยเจ้าละเงี้ยอันนั้นเชงอ่ะเงี้ยนอน้าล้อเนี่ยย่ออันนั้นแล้วเถียเนี่ยวันครอบครัวสากลลอยเนียวยอแอกเกอร์นะขอเนียวเจนารู้อัตันเบดาช่วยยาเฮอลอยเนียวอยู่หายอละคนอัตันยาเบดาเบอร์ลอยนี้แอกเกอร์นะขอเนียวอยู่หายอีกข้อละคนนะลอลุ่มบัวเนียวลอราคาเชตาเนียวเวกับละคนเนียวจอดูไม่เนียวแอกขอนี่เยเนียวอินยุ่มลอยเยนี้ยอมยากาจงอาเจยอหาจอละคุยมาจนยาอาจิมินังอะไรกันนะแห่ข้าเจียล้อยอหาตามายอหาเธอเนี่ยอาพี่บอเนี่ยรู้เรื่องล้อเธออย่าบอกสรุปจังเจรู้เลยขอนี่จ้ายอมยากเจียจังไงยุ่มนายเนี่ยเธอมินเนี่ยยุ่มทุลวัสหลุดเดอรัฐบาลปะชอบาลยาอายุชอบาลก็ดุงาและขันดุงาเฮก้าพอเนี่ยจะกาเอกาดันเนี่ยมาเดยิ่งไม่ได้ชงเทนนะหาดัญญาแต่ยิ่งนี้เถียนาล้ออยู่หามาดูมักเกลียวขอเนียล้ออีเนี่ยมักเกลียวยมือแม่ขอเนียเถียนาล้อยุ่มเจียวปาจอนเนลโลสิญาช่อหาโลแล้วนะขอเนคนรู้สาลัวยาเดิมแม่อภิยาบ่เดิมแม่ล้อจอนะขอเนียชาวบ้านเนียญาพะอายุอาจารย์ก็ดูง่ายแล้วก็จัดการตั้งแต่มาเดข้าหนูจัดการตั้งแต่มาที่คนรู้จักมาเย็นเยี่ยวกันเนี่ยนะอันนั้นจะไม่จัดการเอกาตั้งแต่มาเดเย็นเยี่ยวเดนิมจีเฮก้าเย่นี่แน่ถอนเจ้าเดียขาหน้าถอนลานนอฉลังไงเย่เนี่ยล้อบลาสีน้าขอนีงาสีอาโคน่ามังที่โคงาเดไทยอันนั้นอีน่าวันอาทิตย์อันนั้นเชสีบลาสีน่าพฤษภาคมอาโคนิพังไงยาโกช่วยเดเย่เนียวเฮน่าโคโตละโตล้อเย่นี่แน่ถอนเจ้านิมจีอายามือละคุยเดเย่เนียเดเฮก้าหน้าเนี่ยตัดชัดจีบยุ่มแล้วพนหาดามาเยเนียวมังเงเลชุนยาเลชาดอชางาเดที่ขอร้อยนะฮะเบียดามา

哎，特南，到前牛节干了，他那一牛，旁边那还大了，也那还比较多一牛。我讲了，巴朗那那还拉有啊，那路哎，乌都他妈的，俺那哎呦，前面那提克罗就他妈一牛。他讲的那个高粱头，这个哎个，那他妈的一牛的，你们讲这个哎个，那那和那好呢，这两年老一牛按那钱啊，那那一牛，万科库啊。สากลและคืออันน่ะงาเดียเนี่ยเดียวหายอละคืออันน่ะและงาเทียเนี่ยครอบครัวเราหาดามาอย่าเพียบอยอละคือและงาในเย็นนี้เฮก้าเฮเงี้ยน่ะก็ดูนะขอเนี่ยเธอเนี่ยครอบครัวและเธอยอหายอละคือเธอร้อยเนี่ยยอติงอะไรแล้วเรามีของตัวเนี้ยก็งาร้อยเนี่ยยอเนี่ยนะขอเนี่ยหายจีแล้วก็แล้วงาผู้รอผู้นะขอเนี่ยตำบลตำบลอำเภอและงานเนี่ยหย่อมนะขอเนี่ยตีเดือดเราอยู่หายุ่มเหล่าคนเนี่ยแอขอเนี่ยแอเกินนะหย่อเจนารูเธอการเนี่ยอาดังเบดาเอ็งานเดียเนี่ยเดียที่มีเนี่ยเราย่อมยากนะขอนี่เราเกอย่อมยากย่อมนารูแล้วก็งานเราเนี่ยนี่เธอการเนี่ยเดือดเรามีเนี่ยเราเลยนี่ที่มีเนี่ยอีกครั้งละคือน้าขอเนี่ยจะดูมาเหื่อที่เจแล้วงานนี้ลุ่มบ่อนี่เราเลยนี่กูเจยังพาเจมาจากเนี่ยจอนยาพาแล้วงานเดียเนี่ยเดเวอร์กาเจละคือเนี่ยแล้วเราเนี่ยเอขอเนี่ยนี่จังมาโลอีนุ่มเดียเนี่ยเดที่อยู่อันน่ะทุลุ่มอะไรงานเจเลยเนี่ยเราลุ่มบ่อนี่จอนยาดูมังเอมาอยากูเนี่ยจ้อนยาดูมังเอเวอร์กาละคนเนี่ยจ้อนยาดูมังเองาเจียเนี่ยที่อยู่อันน่ะแล้วก็งาเราเนี่ยยี่รออาจจะมีนางาแล้วก็น้าคนเนี่ยยี่เนี่ยอยู่หาอยู่ละคนรอยี่เนี่ยเธอเนี่ยอาดามาโลเลยยังเดียวเฮลขาคนเนี่ยจ้องอาเจียเดียเนี่ยเดียอะคืออะไรเนี่ยเดียวเที่ยวมาเออรอยี่เนี่ยมีเชฟหุ่มมาเนี่ยรอเธอเนี่ยแง่ๆบิกัวโลมีเบอร์หุ่มมาเนี่ยเหรอเบอร์เดลมีเสียเราบิกัวโลและขอเนี่ยจองอาเจียเนี่ยอัตตาอามาเธอมาอยู่หายังทุลุ่ยเขาจ้าเจเดียเนี่ยเดน่าเธอแต่มาเงอเหรอเนี่ยเฮมเวลเหรอยิ้มก็ขอเนี่ยมีอันนี้ยามว่าสิเนี่ยเหรออัตตาอามาเหรออยู่หายอ๋อเหรอเขาเหรอเลยเนี่ยเหรอเดลเหรอเนี่ยเอลเดียเนี่ยเดลเธอแต่ขอเนี่ยหนึ่งมาโยดื้อมาจอเลงาเถียเนี่ยหนึ่งมาโยดื้อมาน่าเลงาเดียาละคืนน้าลอยเนี่ยโยโยโยน้าเหตุนานิเวอร์กันละคืนนี้จอกันเนี่ยลอยเนี่ยอาจจะไม่เนี่ยงาโยละคืนแต่ทุเรศดามาลอยเท่านั้นเด็ดเดือดเท่านั้นเออลอยงาเท่านั้นเห็นเนี่ยละเลยแล้วขอเนี่ยเหนื่อยงานเนี่ยนี่ที่ไม่เนี่ยยาหนึ่งมาหนึ่งสาเลงาเถียเนี่ยลอยฮัลโหลเวอร์ขอนี้จอเย็นเนี่ยเดียนั่นเธอแต่มังเอเยี่ยนที่อยู่อันน่ะคือนามาเชเฮจะขอนิพพานอาเจเยี่ยนเราอาดาอามาเราเยี่ยนโยฮาหยางเยบอสิลูจงเฮาเอขอนเอน่ะขอนิจงพาเอขอนมาจาเอขอนิเยี่ยนี้เราจงมาโลเยี่ยนโยฮุลเวดขอนิจงอาเจเดเยี่ยนเดอาดาไงมันมันนี่โยฮาหยางโลเมื่อไหร่ขอนิเธอเนี่ยยาฮาชอเนี่ยลูกเลี้ยงและคุ้งอาล้อยเนี่ยอามาฮัจยาเนี่ยเบี้ยเนี่ยล้อฮัจยาอยู่พ่อเนี่ยล้อฮัจยาโยสึกายาฮาอับวงล้อยเนี่ยยาบอสลูจังฮัลโหลเอขอเนี่ยจังอ่ะเจเดียเนี่ยเดทุ่มเนี่ยล้อเนี่ยยาละคืออีกครั้งละคือลุงบ่เนี่ยเวอกาละคือเนี่ยจับพ่อเลยขอเนี่ยฮัลโหลเอขอเนี่ยฮัลโหลจังเจขอเนี่ยแล้วเราเลยเนี่ยนาทีอ่ะนะร้อยเนี่ยเธอน่ะแต่มาเงอร้อยอย่าอย่าในยาหลาผิวหุ่มมาโลแล้วร้อยเจียนในเจนในยาหลาโลสมบูรณ์จองเงอโลและทุนการศึกษาและหุ่งอ่ะร้อสมบูรณ์จดตัวไปในชาวบ้านในร้อยอย่าสั่งอะไรชาวบ้านเนี่ยผิวเจียนในชาวบ้านในเลยยางเงอมาบิดจามาบิดตอนนี้ร้อยเนี่ยยาสตาอยู่ถ้าเดือดคนนี้จองอ่ะเจเลยเนี่ยเช่นอ่ะนั่นเนี่ยกูลาพายงาแล้วร้อยเนี่ยเธอไม่แน่ร้อยงานในเอเนี่ยเราสมเจอเจเหรออินุมยอมยานี่ยามองอันเจเดียเนี่ยเดียวหาอีกครั้งละคือยอมหาอยู่ละคือและมันเนี่ยนี่เธอมีเนี่ยเนี่ยเหรอวันครอบครัวสากลและคู่เธอนาขอเนี่ยฮัลโหลเจมาบียานี่บีเจียกัดูอันนั้นเดลเลอร์บีจัดด่างานเนี่ยนี่
那个哪块的英雄呢？啊，对，太米行了，会哪块呢？老要养养棉红，用到家的也尿的他个，那也尿后来擦路的也得买了也尿，吃饱个都得，那个他也尿了他个，养和个哪块呢？老也尿跑了吧？คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550และคุงาเดเยเนียเดแต่ก็ทำนะขอนี่ล้ออย่าให้อาสวมาขายอีกครั้งละคือล้อเธออาดามันในรั้วเพียบบ้อนในรั้วแล้วเออเมืองนครนี้ชุนในรั้วแล้วบีเฮบีขาวในรั้วอยู่ส่วนงานในเอ็กเกอร์เราซุ่มเจอเจอเฮล้อเลยเย่นี้มอดโดเน่ล้อมอดโดปาบิลานามแอนึมาปาลานามแอล้ออยู่ประสุริบิจามแอซาดาหุมากาโกมแอเดเยเนียเดงาทีอามาเลยนุ่มยอฮายอละคุยฮุลวะซาลุมาฮุลวะบิจันเนซาลุมาที่กันเนคนเนี่ยมันเนี่ยชอบเพื่อนเนี่ยแล้วเราเนี่ยเธอเนี่ยชอบเอลากากุมินเนี่ยซาดอมินเนี่ยแล้วเราเนี่ยนี่ยังเหงาหนาเนี่ยเธอรู้ซาลุเดินชอบบ้านเนี่ยยามาเจเนี่ยล้อเธอมินเนี่ยเราเนี่ยเธอก็เนี่ยไลน์พอไปเนี่ยคนนี้จารีเนี่ยมันก็น่าคนเนี่ยสายด่วนเราตีซุ่มจำยอจำยอเธอก็ทับพอในขวานเนี่ยจังเลยเนี่ยไม่จะได้เหยียดเนื้อได้เธอก็ทับพอจังเลยนะเจ้าหน้าที่เอาไปเลยเนี่ยเหยียดเนื้อชาวบ้านในเลี้ยงงาเธอเหยียดเนื้อหรอชาวบ้านในก็ดูนะขวานนี้ย้อยชาวบ้านในก็ดูงาเลยแล้วก็นะขวานเนี่ยเธอก็หรออีกครั้งเธอหุ่นเนื้อจะแม่สะดุลิมาเจียเหยียดเนื้อเหยียดนี้ทุลุ่มมาบีสานเนื้อแล้วเหยียดเนื้อที่ปวดแต่ค่อยๆมาสะดุลิมาเจียจะมาทุจริตเนื้อมามานี่เงงาเดก็ก็ฮู้เลยอย่างาเดและศิลานะเราเยี่ยวนะเสดอนะเลยนะขอเนี่ยเราเลยเนี่ยยอมมาเธอก็เสดอนะเลยเด้อเราชอบแล้วอย่างแท้เยี่ยบินาดูแล้วเราเลยเยี่ยนี้เธอก็ทํานะขอเนี่ยบ้านพักเด็กและครอบครัวและคุณอาแท้เยี่ยเนี่ยเนาะไทยมีคนเดินเนี่ยจะมาเจอแล้วทําปานาเราเยี่ยวถึงมีแน่เราก็พอจะมาชอบแน่แล้วอย่างาเดเยี่ยเดน่าเราเนี่ยที่านาเบอร์สุงก็มาเรามามาตัวบิลานาโลแล้วเราเลยนี้น่าจะบอกสุลบิจังโลแล้วน่าขอเนี่ยเราเนี่ยมาตัวลาสาวดูขอเนี่ยบินเนี่ยชาวบ้านเนี่ยมาเดจามาเดแล้วธุรกิจงานเธอเนี่ยแล้วเธอมีเนี่ยเราเลยนี้เฮงน่าขอเนี่ยเราให้อินาโยหืออันเนอเฮงเนาะก็เล่าล้วนเราเนี่ยเธอก็ย้อนละคือล้อเลยนี่ฮู้ลูกก็มาบิดานี่บิดเยอะก็ดูเด็กแล้วบินก็อันนั้นแล้วงานที่นี่ที่มีน่ะล้อยนี่ที่งานน่ะล้อเลยนี่เธอย้อนละคือมาจอดที่นั่นส่วนก็มาที่นั่นกูมีน่ะล้อละแต่มาเห็นเขาล้อเนี่ยกูมีน่ะที่นั่นมาจากในเพื่อเด็กคนนี้จ้อนุ่มเจ้าป้าจ้อเด็กเด็กเพื่อป้าจ้อเด็กยามมอหน้าเธอก็อยู่ส่วนงานเอลดูล้อยนี่สายด่วนนะคุณงานล้อยนี่นะก็สบตีซุ่มจำเหยาะเราก็สากาเราคุยเนี่ยเราก็สากาเนี่ยเราคุยยาคุยอังเราก็สากาเนี่ยเราเหยียดเนี่ยนาการแต่ยังไม่ได้เหยียดเนี่ยเดมามันนี่น่ายาแต่มันง่ายเนี่ยบ่ชั่วโมงอภิชั่วโมงที่อันน่ะอย่าหายาเนี่ยบีเฮบีข้าโลแล้วเราเหยียดเนี่ยบิดเดียวโลแล้วขอนี้จ้าแต่เหยียดเนี่ยเราเธอมีเนี่ยเราคุยเว้ยขอเนี่ยเงื่อนเดียเนี่ยเดถ้าการทบานปานเนี่ยชอบาก้าอะไรเอ็งยังไม่ได้แล้วจะก้าเอ็งก้าด่าเนี่ยในบิชิบิก้าเลดเดียเนื้อเดอฮักันเอาเนี่ยตัวชาติบิมแล้วพนักหาดามาเดอบริหารเนี่ยชาตัวช่างงานเนี่ยหรอชิลเลอร์อ๋ออามือแรงอ่ะเดที่เขาเล่นหาบยอดามา

0: Atana aboli hai ne cha do cha lo ye nye pa ne bina ha da de na ha biao du ye nyo ana lu lo ye nyo ye nyo ga ne na lo biao le ya na ha da pa lo le ye nyi a de akha ga ko a de akha de je da ko hu pa ne bina ha da nya ye nya aboyo ye so da ga do sa ke jo me de lo ye nyo te akha ga ko la ji mi ne a de akha hu na ta pa jo nga ko jo du pa jo nga le ja ang tha nya ye nya เธอก็ที่ขอร้อยนะฮะดราม่าอยู่เนียว
1: นั่นทุกอย่างน่ะไม่รู้ยังชอบอะไรคุณดีเนียวนั่นก็ที่มาสุขอัปเดตเสกียะจะบูชาพุทธะน่ะโมโหจุมาเออเธอก็นี่อาคาพุทธะคุณดีน่ะเธอก็จุลิเนียว
2: เอออาคาพุทธะคุณละ
1: เอออาคาพุทธะมุบะอาคาเลน
2: อ๋อทูชิมาคาปูแล้วมีอะไรไหมล่ะ
1: อื
2: มเอ้ยมือมีอะไรมือ
1: เออน้อยอ้ายโดนอ๋อคาปูกูจะกูดูตัวดีไม่เนี่ยตัวแล้วก็จะเอามาเนี
2: ่ยเองอ๋อเออเออ
1: เออคือจะเดี๋ยวเราจะไม่ตัดสินใจจะไม่ตุกนู่นประตูชิมาประตูทั้งเครื่องยาลวงแต่เดี๋ยวเราต้องเอ่อขัดที่มีเครื่องสกัดที่มีอะไรที่เขาจะทำด้วย
2: อ
1: ืมแล้วนี่เนี่ยอาคารน่ะข้าวโอเคข้าวที่ถึงข้าวโอเคข้าวจงกับมันนี่แหละข้าวทุเรียนน่ะสุดเดือนนี้อาคารมันเดือดจริงมาเลยดิฉันหัวม่วงครับ
2: เ
1: ออน่าจะชัวร์มั้งล่ะจะชัวร์ไม่รู้เลยนะคำเดียวชั่วร์แล้วก็ข้อเดียวนะข้อเจ้าว่าข้อเดียวนะข้าจะมีเนี
2: ่
1: ยข้อที่ก็ข้อหน้าแล้วคงจะเป็นหลังเนี่ยข้าเจ้าอะไม่รู้มาบ้านเชื่อมาบ้านกันมาบ้านเชื่อจะด้วยนี่เนี่ยยังไงวะน่
2: า
1: จะชัวร์มั้งกูน่าข้าที่ก็จะชัวร์น่าส่งลงจะด้วยหลังเนี่ยข้าอารมณ์จะดูอารมณ์ยังมาหน้าขอในอารมณ์จังอ่ะอันนั้นก็หัวมองอ่ะดิฉัน
2: เออ
1: หัวมองก็กูยังเนี่ยคันนี้ก็จะดูผลงานเลยสิทุกคนยุ่งเจ้าบังอะไรเออแล้วอยู่อะไรสิทุกคนจะดูดูจังอ่ะ
2: เออมีชุดช้าละ
1: เออ
2: เออ
1: น่าจะได้ละมีจะอยู่ละคุณละ
2: อืม
1: คือว่าน่าที่น้ำมาจะยังจะหัวมองจะจังละ
2: อืม
1: 这个这个月这次今天没多久就是多久啊
2: 嗯
1: 那一百多十几年这个都多啊这个啊这个啊你要这个啊你听听啊那那如何才有啊这个啊你这次都要被冲入啊这
2: 等你如何啊给啦
1: 那这个啊你得有啊如何才有啊如何有你呢如果他要用完了，然后如果有那个开了，拉拉应该会用嘛。开了拉拉呢，他老妈干嘛不做伢子啊？这个要啥比较嘛嘞？啥没啥的，要嘛开了。
2: 他好不可能玩的。
1: 嗯。那如果也不做伢子，啊，那这个要啥比较嘛嘞？都可以不完嘞，反正咱们看呢，年不光要那表好了才对吧？
2: 嗯。
1: 那那个表呢，你从老妈他们那不做呢，就从来你不做呢，
2: 嗯。
1: 那老公差不多那个，那么你去老哥，假如了差不多的一面，老公我看一下，
2: 嗯。
1: 马不中央你后面呢我看见他他看到你出去嘛就用啊那关键我拉了他我拉了他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他 肥了，烤面上再接他接他接他，这是我家的责任啊。
2: 嗯，
1: 后面呢，又可以他又来啊砍啊，然后啊，又很多的就，
2: 嗯，
1: 都叫面砍都叫掉面了。
2: 嗯，
1: 那行了不？那就大家用下喽。
2: 嗯。就过来拿哎。
1: 哦，过来拿，然后啊。
2: 嗯，
1: 我可以吃油，吃油了，俺就俺屋子里把看了。
2: 嗯，
1: 我可以用那，俺就俺吃那来了，我可以吃了，我那把看，我可以那不，把包一熬了一点。
2: 嗯，
1: 那个叫我都喊俺家不走，都叫我那开到单位来去了。
2: 嗯，
1: 就那个厂，叫那米去吃那嘞。
2: 嗯。
1: 有个村干出没做呢，有个村干也出没做呢，有个村干个垃圾负责做嘞，哎呜，把个叫个忙，哎，喝酒，
2: 嗯，
1: 看面个就那个叫个不打出去。
0: 他那阿弟阿卡尔嘎搞了，你们几个干也，你那同学阿爷们了款，旁呢比那还大的也，你要得。อายามเอ็ดดึงงานแทเยียหลอที่มินเฮกันเนนะอายามข้าจะเล่าเฮลอยเยียโยอายเช่ากาลบินหาดาแกมาเดเยียเดนิมจีเอกาแหลมเถอเฮน้าขอเนี่ยอภีนาสมาโยสอมาในงานแทเยียหลอเฮหุมอายามข้าจะเล่าหลวงพ่อบินหาดาวแนลอยเยียอายามเจียน้าขออิมาเดอุจิยูเมเดเยียโยหลอขันสอที่ขอหลวงพ่อทองจุลมาเดขออิมาอุดุธรรมา
3: ก็นั่นน้องพันธ์จะมาลาเจ้าบุญบุญเลิศยาดาเออนี่สาวที
4: ่ไอ้ขี้ให้ละเจ้ามันก็ปะจ้ะ
3: น้าร่างเออร่างมีนิสัยน่าขี้ว่าบ้านว่าเลี้ยงเออ
4: มาสิเลนี่เด้อ

0: la tonka tenya obono mago a tonka mama bo leno ola mialo tojo anya uba yo le thoe uche da ya gele asade ode
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับฟังปัญหาครูในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้น

0: สงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับฟังปัญหาครูในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เกี่ยวกับการเร่งคืนเวลาสอนลดภาระงานนอกห้องเรียนอย่างเป็นระบบ
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนกลางดงราชอุปถัมภ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต1อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาพร้อมกล่าวว่าจากการรับฟังเสียงสะท้อนของครูและบุคลากรในโรงเรียนพบสถานศึกษามีความต้องการในหลายด้านได้แก่อัตรากำลังครูที่ยังไม่ครบชั้นการยกเลิกภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอนค่าอาหารกลางวันที่ไม่เพียงพอรวมถึงการปรับปรุงอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมโดยเฉพาะอาคารหลังแรกที่สร้างมาตั้งแต่ปี2519ที่ระบบไฟฟ้าและสภาพโครงสร้างอยู่ในสภาพที่ต้องได้รับการซ่อมแซมและปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสนามหญ้าช่วงฤดูฝนสิ่งสำคัญกระทรวงศึกษาธิการเร่งเตรียมแก้ปัญหาการลดภาระงานครูโดยเฉพาะโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบพร้อมผลักดันโครงการ ODOS 2.0 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในทุกอำเภอทั่วประเทศอำเภอละ1คนสำหรับไปเรียนต่อในต่างประเทศจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเชิญชวนเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อให้ข้อมูลเพาะปลูกเป็นปัจจุบัน
4: นางรัชนีพบุญเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อให้ข้อมูลการเพาะปลูกเป็นปัจจุบันชัดเจนและสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานข้อมูลสำคัญในการวางแผนพัฒนาสนับสนุนและออกมาตรการต่างๆให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรสำหรับฤดูการเพาะปลูกข้าวนาปีเมื่อทำการเพาะปลูกข้าวพืชไร่พืชผักหรือพืชอายุสั้นแล้วเกษตรกรควรขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนภายใน15วันหลังเพาะปลูกและไม่เกิน60วันก่อนเก็บเกี่ยวส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นพืชอายุยาวเกษตรกรควรแจ้งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรหลังปลูกแล้วไม่น้อยกว่า30วันหรือที่ยังยืนต้นอยู่โดยสามารถเลือกเข้ารับบริการ3ช่องทางโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกหรือผ่านเว็บไซต์ www.efarmer.doae.go.th และแอปพลิเคชัน Farmbook เฉพาะเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมโดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหากมีผู้แอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ขอให้แจ้งเจ้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทันทีและหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่จะไม่ทำการส่งข้อความผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือไลน์ให้เกษตรกรเพื่อให้ดำเนินการขอให้เกษตรกรอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
2: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญติดตามสถานการณ์ราคารับซื้อสินค้าเกษตรต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการจำหน่ายผลผลิตและยกระดับรายได้ของเกษตรกร
5: นายเกียรติศิริสุวพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการจำหน่ายผลผลิตและเป็นการยกระดับรายได้ของเกษตรกรจึงได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรับซื้อสินค้าเกษตรในพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศาจำนวน4แห่งผลการตรวจสอบพบว่าผลปาล์มน้ำมันกิโลกรัมละ4.50 บาทถึง5 บาทมันสำปะหลังสดครกิโลกรัมละ2.40 บาทมันเส้นราคากิโลกรัมละ6.40 บาทอย่างก้อนถ้วยกิโลกรัมละ33-37 บาทราคาทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและให้ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อให้ชัดเจนและเปิดเผยและใช้เครื่องชั่งที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขายสินค้าเกษตรรวมทั้งทราบเบาะแสการเอาเปรียบเกษตรกรสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญโทร0455230051พงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้ว

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร
1: ์มาซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: พี่มวยเจ้าดูฮันล็อกควันหนาแซ่บพุงแซ่ตาไปหมดเจ้านี
2: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
1: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
2: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาปื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซอร์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกียมผลควรย้ายตี้เลย
1: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
2: แน่นแน่นแล้ว
3: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิบัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรรับยาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายยื่นบัตรประชาชนได้ที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย30บาทรักษาทุกที่ที่ร้านยาคุณภาพของฉันสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
5: จองหู้ค่ะหื้อก้อนโมก้อนไฟอันเผาอยู่ตีกลางปางนั่นอ่ำเลยหายกว่าตั้งเลยมันเตเปลี่ยนฝุ่น PM 2.5 เซขึ้นมาเฮ็ดให้ป้ายอยู่หลีเฮาค่าขึ้นในค่าอลองลดย่อมปัญหาจังไหนในอ่ำหยาบค่ะเงื่องแหว่อ่ำเผายุกยักเหมือไม่ต้นเยอต้นเข่ากลับในให้ในสวนเฮาเปลี่ยนมากกองไว้จ้อมกันเซเฮ็ดเปลี่ยนฝุ่นสภาวะอ่ำนั้นแจกแพยุกยักเฮามันปอดถูกเมียนอีกป้าดังห่มมือกันฟังด้วยไฟไหม้ป่าเถินเฮาขาดถูกดีเลยผูกต้นไม้นำน้ำเพิ่มปันปื้นตีสีเขียวเฮ็ดเฮาจันล้มเสียนสายตาเฮากูก็เลยตั้งมุงมองฮาลีเสฐานฐานหน้ากอกับสืบฝืนเผ่าตีสามกรมประชาสัมพันธ
6: ์ย้อนผิดหมอกพี่น้องเขามาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันเกลิดปัญหาไฟไหม้ป่าเถินหมอกก้อนก้องก้อนโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 ค่ะสังว่าทั่วพันไฟไหม้กับสืบกว่าตึงลาดไลตีอองตีแกลิดปัญหาไฟไหม้ป่าเถินและหมอกก้อนเซดอนเกียงใหม่หมายโฟน0531128ในค่ะอ่อเซดอนเกียงใหม่ค่ะออกปักเปิงหมายมีให้กังแกลิดปัญหาหมอกก้อนก้องก้อนโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5เนื้อปืนตีตีเหลืออันอ่ำไรคว้างเฮาเผาผ่านมาดีแอปพลิเคชันไฟดีห้ามเผากำเหลวในนั้นค่ะอย่าไปเผาล้าล้าอ่ำว่าได้เปลี่ยนตีกลางปางอองตีห้ามเผาเกยยุกยักไม่ไม่ไม่ดอกกูอันในค่ะแต่เอาวันที่1เลือน1อิงกฤษ2เหงปลายเช้า6ต่อถึงวันที่31เลือน5 2เหงปลายเช้า6ในผู้เหลือเผาเฮ็ดผิดปักเปิงเตย่าตัวต่ำตั้งผิดสำหนังปักเปิงหมายมีกำเหลวในนั้นค่ะเลยตั้งมุงมองไฮลีเซห้องการฐานฐานหน้ากอกับสืบเจดอนเก้งใหม่มาโฮมเป็นจุ้มเหลวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันทักษาสภาวะฟิงตื้นเป็นเฮเธอจันล้มถวยเจออันลีต้องฝ้าเซียนเสออัมมี่หมอกกวนกองกวนโม

พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องปล่อยเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

0: con cú cò này dám lùm ai áo con rơi mi tăng hát hửng hào hối chẳng gian khuyên bốt lộ nhả lưng khả ná nhả lưng khuyên lục khả ná đi lại đây kháu
1: 1, 2, 3, 4.
2: พิษหมอกลูเฮนและผายร่างก้นอันคงสร้างดีไซน์หน้าออกแบบในขาก้นอันสนเสริปัดปืนกุฏิเข้าโฮมลองการอุบกุ้มลองการหลากหลายคุณมุ้นลองการแฟชั่นเมืองไทยลูกดีคงสร้างเฮินเยเฮาคานั่นสิออกสู่แฟชั่นอันโฮมสมัยจันลุมฝ่าภายใต้ป้ายวนกันออกแบบสร้างสรรค์ในนั่นค่ะย่อก่อการขึงปองให้สร้างลองแฟชั่นปืนแผ่ดังซอฟพาวเวอร์สาขาแฟชั่นในค่ะรวยดังกรมประชาสัมพันธ์ในนั่นค่ะออในวันที่หลาวันที่1ถึงวันที่3เหลือนทน62เหงไป26ในอองตีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ในนั่นค่ะภายใต้ลองเจ้าในในก็ตีมีป้าดังก้นอันลงเรียนภายดังดีไซน์เนอร์แฟชั่นนะคะย่อก็ก้นอันลงเรียนภายพาไทยจื้อเสียงหลังดังเบิ่งจึงไทยอีกป้าดังเขาอยากเยี่ยมตัวในนั่นค่ะก้นอันเหตุการณ์ในนั่นค่ะมีอยู่10อองตี1ปากคู่ของเครื่องใจโฮมกับนั่งแฟชั่นอันหางหลีหางงามถูกดีกว่าอยากเยี่ยมตัวย่อก็ยังแลกเปลี่ยนป้ายหูเกี่ยวกับไปลองซอฟต์พาวเวอร์ดอนดาดีเครื่องบอกให้สร้างแฟชั่นนั่นลูกดีจันทานอันคาวันก้นเมืองเสียกว่าสู่เนื้อเวทีลุมฝ่าเห็นหูลองการเอาไปวนของสร้างไทยน่ะเสียมาเปลี่ยนไปหลากหลายมาเจอเฮามันห่มสมัยนี้นั่นค่ะอ้ออย่าไปลืมค่ะตื้อตั้งหลีหลีในครบทบจอมก้นอันลงเรียนฝ่ายแฟชั่นเมืองไทยแลกเปลี่ยนตั้งหูมีบาดังแฟชั่นอันโฮมสมัยออกสู่จันลุมฟ้านั่นดูก่อนนะคะลองตั้งเจอในก็ย้อนผิดบอกป้อมพี่น้องเขามาอย่าลืมค่ะวันที่1ถึงวันที่3เดือนธันวาคม2526อองตีศูนย์การค่ะเซ็นทันเก้งใหม่นะคะอ้อขอบใจอย่านำค่ะ

มาสูงข้ามาสูงพี่น้องพงยิ่งถอมเขาเขาคู่ก็คู่ก้นค่ะชอบกันที่ในตอนการห้องบ่อยเซิงเก้งใหม่เอ็มหนึ่งสี่เจ็ดหกกิโลเฮิร์ตซ์ค่ะเมื่อได้ถึงมาในเหลินเจ็ดหมื่นหนึ่งคำวันที่17เป็นวันอติเซอยู่เป็นเอ้ก็เอเซจ้ำกันดังขาวโมขาวนุ่นในตอนการห้องบ่อยเซิงเก้งใหม่เอ็มหนึ่งสี่เจ็ดหกกิโลเฮิร์ตซ์ปืนบ่อยเซิงจ้ำกันที่ในฮับถอมจ้ำกันเซย้อนสู้ปันคู่ก็ให้อยู่ลีกินหวานก้างยันพี่เกียนกันคู่ก็คู่ก้นเซกัมฝากตอนชุดถึงพี่น้องเขาอยู่ค่ะ

อ๋อค่ะก็ไม่มาถ่อมด้วยปืนหูตั้งหันฝากตอนจู้ถึงป่อแม่ปีปีน้องๆเขาก่อนค่ะเข้ามาในข้าวฝนค่ะนะมันก็ดีมีเห็บออกมาจอมหุยจอมร้อยเนี่ยค่ะจอมร้อยเนี่ยค่ะเนาะก็ดีมีเห็บสกาเห็บก็ดีออกมาค่ะป่อเป็นข้าวหื้อข้าวฝนก้นวันก้นสวนเขาก็ดีเลยกินผักเหลืองสีอําก้าค่ะเอากว่าขายเลยป้าในกัดในซาเชียงลูกก่อนค่ะนะป้อกว่าแอวแลเนื้อเถินป้อกว่าแอวแลเนื้อเถินเนื้อปาดแลซ้อมเจอในสวนในจึงอันไรด้วยหันเลือเสต้นไม้ต้นหมอกต้นพักคือเจอกูเส้นแสนเยี่ยวไหนไรหันป้าสีอันหางหลีหางงามเจอหนังสีเห็บในก็มีหลากหลายลายสีค่ะหางหลีออกจอมฟิงตื้นสภาวะป้อของป้อหลึงเต็มลงกว่าค่ะเป็นมุกหลงไว้ค่ะนะเตหันกอบอยู่จอมเจอต้นไม้เนื้อลิ้นเลียนสวนเลียนให้เจอในหังหลีตาตาที่เอาเมื่อแกงเฮ็ดกินผักหลีผักหวานเต้ค่ะในเศรษฐาก่อนหนังหันนั่นอ่ำเจว่าเตกินไรกูอันเตกินไรกูเมียวค่ะนะในก่อป้อมาลาถึงลองเฮ็ดในจึงเผอก่อต่อเตไรเจอกินย้อนเฮ็ดในเป็นผักอันหวานมีหนึ่งเสออ่ำก้ามีพรหลีดอนตาป้ายอยู่หลีก้นเฮาเต้แหละเฮ็บในป้อเตเอากินจอมหนังฟิงตื้นมันในซึ้งเฮาขาเตเลยกินอันมีวิตามินน้ำโปรตีนน้ำยอก็อันมีอยู่ดีในเฮ็บนั่นเจ้าหนังวิตามิน B1 B2 ในแคลเซียมเขาเจ้าในตั้งน้ำค่ะเนื้อเฮ็บนั่นก็หวานอ่ำซุ้มเนื้อปลาเจ้านั่นเสียอ่ำก้าจอยแกลดย้อมปั่นไรตั้งเป็นเทียงลูกก่อนค่ะนะตั้งเป็นฮุกไห้ลงเมืองหนังแกนซาเยี่ยวแกนตั้งเป็นลงลืมหลอดเลือดโฮเจอติบตั้งเป็นเลือดสูงในเดียวอีกตั้งจอยฮอร์โมนเฮาขากำทิ้งปั่นเจ้าหนังออกอ๋อหูเจอปอดตับเส้นเลือดแลนไหลหลีเจ้าหนังไหนขาอ่อกำปันนำแต่ก็เฮ็บในเตออกพ้องขิงข้าวเหลือนหกหันต่อถึงเหลือนแปดเหลือนเก้าพ้องขิงข้าวผลตกนั่นกล้วยค่ะเฮ็บในเตแต่ตีเจอแมงอันอ่อนอิดเล่งหรือเสพองผลมุกนั่นค่ะนะตีเขาเตรียมหันไหลนั่นเสียแล้วมันแพ้กว่าจอมลมกว่ากูตีกูตั้งเป็นอันซาอันมองเจ้าไหนหักไม่เผอไม่อันตายอันเน่าเจอในแหละอีกป้าดังหมักไม่เขาพักอันเนากว่าหึงเย้าสิแหละตั้งถัดลิ้นถัดล้มถัดน้ำนั่นเสจังหุ่นมุ่นมาเป็นเห็บในนั่นค่ะเห็บหอมค่ะเห็บหอมในหอมเตะในค่ะนะมังก็ว่าความไทยบนห้องตั้งเมืองหรือบนห้องเห็ดลมในค่ะนะเห็บหอมพ่อนหลีมีน้ำเตะค่ะเจ้าหนังเป็นยาอันจอยลดย้อมปั่นไขมันในเส้นเลือดจอยแกะแค่ให้กังปั่นตั้งเป็นแก่นสาย้อนมันมีแอซิสมันแอซิสมิโนถึง21เมลลูกก่อนนะคะวิตามิน B1 ตั้งปี2เปี้ยงกันตั้งมีวิตามินดีสูงจอมใจหรือปันตั้งคงหลุบและพ่อนหลีดอกก้นเป็นตั้งเป็นหมักแก้วตั้งเป็นลีนั่นค่ะและจอยให้กังปันตั้งเป็นไขวัดจอยห่อมงหลุบและเคียวเฮาแข็งแรงลีค่ะจอยแก่ปันป้าต้องยิงต้องกำบัดเจนในไรเทียงลูกก่อนนะคะนะเฮ็บหยิบยูค่ะเฮ็บหูแมวในเฮ็บหยิบยูในซ้ำเป็นเมียวคาร์โบไฮเดรตในคณะย้อนเฮ็ดเฮาเม็ดเลือดขาวน้ำจอยเฮ็ดเฮาเม็ดเลือดขาวน้ำปันพ่อนหลีดอนดาผู้อายุใหญ่น้ำจอยให้อังกาทุกขิงเฮาแก่นแข็งมีแห้งสีอ่ำก้าจอยหัวมุ้งปันปอดจอยยดยาอันป้าตั้งเป็นห้องเขาเจ็บกุนสลึกใส่คนแม่นเจ้าหนังในไรอยู่ในค่ะโยกอเฮ็บโปกค่ะจอยปันเฮากินข้าวหวานยดยาป้าต้องข้นอันอ้อไข่หักเสียงหับและไอจิมเจ้าในก่อนในคณะก็การเฮ็ดปลูกในเพราะว่าหูจักเตี้ยวเฮ็ดจักกะเฮ็ดในคณะเพราะว่าหูจักเตี้ยวในอย่าไปละลีเอามากินกูจังตุ้มเตื้อกันไล่ลองอัดถึงอัศักสายใจกันไล่ในค่ะเอาเฮ็ดตอบค่ะเฮ็ดตอบในพ่องมกกินนั่นก็หุงกินนั่นโคกินจอมหนังลอกไล่มือแกงผังมันนั่นเสียพ่องเขาควบกินในเสียงมันตีมอหลังกรุบกรับไหวกินหวานเตี้ยๆค่ะนะเฮ็ดตอบในอ่ำไว้เฮ็ดกินซึ่งหือกอลีมันจอยยอดยาปั่นห้อยเจ็บห้อยหมัดจำเสียอ่ำก้าจอยยอดยาปั่นป้าห้อยจำตั้งในตีเขาด้วยอ่ำหันนั่นในค่ะอ๋อเฮ็ดเพิ่งค่ะเฮ็ดเพิ่งจอยยอดยาปั่นไรตั้งเป็นวัดจอยผายเลือดเลียนไหลในตัวคิงจอยกุ้มทิ้งปั่นอย่าเฮาเปลี่ยนห้องเขาเจ็บไหนนั่นค่ะอ๋อเห็บเข็มค่ะนะเห็บเข็มซ้ำจอยยอดยาปันตั้งเป็นตับแข็งห้องเขาเจ็บใส่มีห้อยเจ็บเจ็มเจ้าหนังไหนค่ะเห็บเข่าแตกค่ะเห็บเข่าแตกในจอยยอดยาตั้งเป็นแก่นสาและแห่กังปันป้าตั้งเป็นแก่นสาเต้านมไหลหลีเต้ๆค่ะในเห็บอันไหนมันกว่าจอยแกะแคปันอันหลากหลายอันแหลกลายฮอร์โมนนางยิ่งอันจำเต็มหมดโหเหลือนั่นสิแหละพ้องการแหลกลายเลือดในตัวอังกาตัวคิงนางยิ่งนั่นก็เหตุการณ์เอ๋มาย้อนนั้นมันจอยแกะเฮอเซลแก่นสาเต้านมลดย่อมลงมาในค่ะออก
ควันจ่ามันคลุลองฮิบอันจ่าจืออันหมอกหลัดมานั้นซ้ำเป็นไว้จึงหือหลาเนี่ยค่ะกำเนิดเขามาด้วยพรจ่าของฮิบกันเชียงลูกก่อนย้อนอยู่ในข้าวฝนเย่าเล็กๆก้องอันป้าจอมฮิบตีเขาอ่ำหูจักนั่นก็มีอยู่ตั้งนำค่ะฮิบอันมีก้องเสกใกล้ไรทบปัญหาย้อนก้องฮิบอ่ำนั้นกำปั้นนำตีห้องกันว่าฮิบมือในนั้นตีมีอยู่ตั้งนำตั้งหลายหลายเจอหลายเมียวค่ะนะหนังเก็บหอมคนซอกหามาอ่ำนำก่อเกจื้อหนังก้องเฮ็บนั่นเตมีอันอ่ำป้อเฮาแห้งและเฮาแห้งถึงลู่ซุ่มสายเจอตั้งเป็นเตป่อมาไว้กินเฮ็บเฮ็บอันมอยาเขาเตทบพ้องหันก้นกินเขากินย่านั่นเตเป็นเฮ็บไข่ไก่นะคะก้องมันเตมีอยู่2เมลจะในเฮ็ดเฮอเฮ็ดให้ต่อห้องเข้าตับปอดออกออเส้นเลือดหลอดลมถวยเจ๋ยเฮ็ดให้ก้นหลุดตายเลยในข้าวยาม4ถึง10โจมองกุ้ยในคณะก็ตายแล้วในเอาตายแล้วเจ๊ค่ะก็ตายแล้วในค่ะนะก้องเฮ็บในเตขําไม่ไหลหลีย้อนนั้นถึงว่าเฮ็บนั่นหุงสุกเหย้าในเสต้าก้องมันก็ตึกนําอยู่เตะๆไว้เสกินเฮ็บเหย้าหมอก3โจมองในนั้นจึงเตเป็นจังหนังโหไข่โหเมาไข่ออไข่หักต้องไข่กว่าโหเจอเต็นตรวจแห้งต้องอิวต้องลิมเจมเซนอยู่แล้วค่ะขอฟังมันค่ะลูกอย่าไปกินเห็บกึกจอมเราเห็บย้อนเห็บมังอันในเตเป็นกล้องมากำเหลวเราตั้งเห็บในตั้งมันแห้งใหม่มันเตแพ้เสเฮ็ดให้กล้องนั่นแพ้เตินกว่าน้ำเติมมาหรือเสเก่ากินเห็บอย่าไปกินอิ่มแห้งหนาหรือค่ะย้อนมันเตแล้วย่อยหยับสังก้นก็อันห้องเขาแห้งขำโตอ่ำแข็งเลยจึงจังไหลเป็นไหลตั้งเป็นย้อนนั้นกินเฮ็บในหรือกินเฮ็บดีอันหู้จักสังว่าซื้อกินในจึงหรือซื้อกินเฮ็บอันหู้จักอันยามกินนั่นกล้วยยาวค่ะอย่าไปกินเฮ็บอันมีสีเฮอมีเกล็ดตีเนื้อกรุบเฮ็บเฮ็บอันมีแมงคบกินเจ้าไหนก็อย่าไปถังว่าเฮ็บนั่นอ่ำมีกล้องเลยกินไรในนั้นขนาดนะพ้องกึ่งกลางเสือหรือจอยหรือก้นก้อนกินยาเฮ็บอันมีกล้องนั่นในจึงหรือเฮอกวนเป็นนั่นหักออกมาเฮาหมดหมดค่ะเฮาหักออกมาหนังการนําไล่นําเหลือเสเปิ้นที่สุดตอนตาลดย้อมการแพ้กล้องมันให้กินน้ําอุ่นตั้งกือล้อกันค่ะคือหมอก3เจาะ1และจกโกงข้อเฮาหักออกให้ไว้ที่สุดค่ะนะแนดเอาส่งห้องยาคันๆไผ่ไผ่เหย่าก็อย่าไปลืมเอาป้าตั้งเฮ็บอันกินกว่านั้นกว่าเนบันโมยาสังตึกกึดไว้อยู่จึงเอากว่าเนติโมยาเขาค่ะเงาลายจกโกงข้อหักเจ้าไหนตีอําไล่เอากว่าเจ้าตื้อตีลูกอ่อนอายุไปเตรียมหักขบในคณะอันนี้ก็เอามาฝากตอนเกี่ยวกับไปลองเฮ็บในข้าวฝนให้พี่น้องเขาเลยฮับผู้เลยงินถอมจำกันในตอนการภาษาความใต้เฮาค่ะตั้ง AM 1476 กิโลเฮิรตซ์ตอนการตามยิ่งหมู่ขาวนุ่นในค่ะอ๋อหรือใส่กันเทียงก่อนค่ะ

Silena suka tinggian di silena poka sambada silena nipu tinggian di kasama silam miso saye silena kobe sin sila sin tam sao kau lekyang lekam les suka tinggian di san on hoteng suka di poa di kadir kuzan kuban yao silena kobe sin sila sao kau lekyang kam perpa sukdo sao perman le poka sambada na poa jati sa kon ko pan mak mi kadir kien kon yao silena kobe sin sila sao kau le perpa sukdo sao perman le ni pu tinggian di ดันดีนิปันก็เย็นซื้อสารนั่นก็สังอ่อนพออ่อนถึงยาวก็สมาสีหลังก็เปิดยันได้สินสีละสินถ้ามันจะเก่าเลยเบอร์ฟ้าสารนาตุสามีอัฐาสินก็อัฐิอัฐิก็อุโมสนาสินแปดเดียวที่ไหนก็วิโสทายีเฮทันจึงจังมดสันสุภตันมันสกรรมเลยดานเดี๋ยวยกยิงใจที่น้ำเขาเจ้าในเรื่องพองสังอย่างสามวันในคัดเสียเห็ดเป็นในขมาปารามีออกเพื่อนออกที่ออกที่อยู่ด้านเช้าเข้ามาเสียวเนี่ยอุปขาปารามีเปียดวางไว้การไว้งานไว้สัมยศเสียนปนองตั้งดังลูกล่างดันดินอันดูเห็ดดูสร้างดูปองกูเมียวเมียวเสียวเขาก็เป็นอุปขาปารามีนั่นเสียมันได้ก็เป็นถึงมาวันทวนสองเนาะเนื้อวันควรสองกลางในเจ้าไหนตีเอาเนื้อสลายหน้าสังยุกสปาหน้าสุกตาหนีห้อหนีดังเก่าเขาสปาหน้าสุกตานั้นว่าในพวกเปลี่ยนความใจเจ็ดเจ็ดวาเด็ดโคสัตโคกดูตายไม่ใส่พอดีป่าโคโคตระใจเฮาเด็ดว่าหรือก็โคสัตโคกดูตายไม่ใส่พอดีป่าเมื่อเข้าไปพ่อสปานาสุขการในนี่ก็จอมหนังเราสุขามาขอเจ้าในสังนี่อ่อนสูงเมตตาไว้ในเขาว่าจอมกันสามกรรมก็การเขาช่วยปุกปูห้าอัตติเทียมเจ้าเนี่ยห้ามช่วยปุกปูป้าหรือนี่ก็เปิดเขาเจ้าอ่อนเฮ็ดอ่อนช้างไว้มันก็แค่แบบนี้เขาก็รู้ยังซ้อมมันเป็นการยีเมื่อนักการกู้สูตรเจ้าวุ้นซุ่มเนี่ยก็เจ้าวุ้นซุ่มเขาอันเข้าทำสามปีเซลล์อยู่บ้านเหลียวเนื้อทำนั่นก็เมื่อนังเขาคุกเจออะไรกุ้งกุ้งหมุนเงามันจะก่อใจเมื่อนังเขาซอยบันมันจะก่อใจใจเพ่ประดับบีมันบันมันก่อใจเนี่ยเมตตา

สัตวาตังสื่อหมุนสื่อทอนเจอสินกะเทียนสัตวาตังสื่อ

0: พึ่งทรงยืนมาเมตตาสหาเท้าหาหักกระเทียน
1: เขาส่งในเมตตาเยี่ยวยาเยี่ยวเนี่ยชุดใส่เขาเสาเดเนื้อปางสระในบอกกลางคำบอกหนึ่งกลางเนื้อบอกหนึ่งหนีเขาอ่อนกันไวพลาเข็มย่อก่อนไล่ไว้บ้างไหนนี่ก็เบอร์เขาเป็นคนเท่าเขาเป็นคนอ่อนหูน้ำนาเปิ้นเด็กเบอร์ไว้นี่ก็เขาเด็กกันโตยาวนี่อันเขาหลู่ไว้นี่เขายุ่งมือขวัญคนใจก็ยุ่งมือขวัญกลางคืนเนี่ยยุ่งยาวนี่เดี๋ยวผู้แหวนทักยุ่งจำไปกันขวัญดึงเขาขวัญใจขึ้นยุ่งขึ้นลอยลอยหามีสมาธิหรือเขาหลู่มีสติกันจองจอนพอยุ่งไว้ระยะเด็กก็กูก็มบามือปังนังตราถอมตราที่ไหนเขามีการดูการด้านนี่เขาดูอ่อนดูอ่อนดังเขาเฮให้เขาหมอมีลองอย่างนี้มือเขายุบสองขวานยาวเด็กกูถามปูเซมีกูถามตามที่พระเป็นเจ้านั่นปูเซมีไวสาธิตายาวเด็กคุบลงเฮามันขี้หาดีเนาะเออมันจังได้เมียนจอมผิงเยเขาผิงเยกูถ้าผ่าสาเขาไล่นับยำพวกข้าผ่าสาเขายาวเนาะพวกห้ามเห็นนั้นพวกไหนถึงใครคุบตื้อคุบใครไวตื้อไวพวกไหนถึงบอกว่าเขาได้นับยำผ่าสาไปถึงที่ถึงกลางมันนี่เขาหลุดอ่อนเทปเนาะอ่อนเทปตัวแต่มันไปแมนแมนการนี่มันลูกดีพึกเอาล้านล้านเนาะเพราะเขาพึกเขาจังตีเรียบเขาจังตีเปลี่ยนพวกพึกเปลี่ยนเนาะเพื่อเอาเหตุการณ์ดีกู้โซ่เนี่ยเขาหลบคึกเอาให้มันแข็งแข็งแบบลูกด้านร้านดีห้อนดีขึ้นมาไปหลังเขาสั่งเยี่ยงเขาแหละสังวาการอันเดิมว่าอันเขาหันจ้ำเขานั่นเขาสั่งเยี่ยงเขาเนี่ยเมื่อหนังโป้เม่โป้อันยำกินเหล้าก็ได้กินในบรรดาลูกด้านร้านดีเขาก็ลูกด้านร้านดีเขาก็เมากินเหล้าเขาเมาเยี่ยงเขาเขาบ่หลุดยันยาก็เลยก็เมาเยี่ยงเขาถ้าไม่เขาบ่หลับนี่ก็ลูกด่างเขาหลานยินเขาก็มอหลาสังว่าเขาโมการทำบักลูกหวานได้เหมือนนั่งใส่เล็กว่าเขาอ่อนเลี้ยงย่อมปันก็มันจะเป็นมาอ่อนเลี้ยงเพราะว่าเขาย่อมปันอันลำก็อันลำนั่นจะเปลี่ยนมาเพราะเขาย่อมปันอันขาวก็อันขาวนั่นเปลี่ยนมานี่ลูกด่างเขาได้มันจะไม่กี่มันรักง่ายมันเหมือนนั่งใส่นั่นแหละโปเมลูกด่างในมีคุณพันนักนักแต่เด็กลูกล่างเขาโบลีนั่นพึ่งเอามาถึงกันนั่นยาวเลยพ่อหมอกินเหล้าเขาอยากไปกินปานาเขาเขาหมอดูดันยาเขาอยากไปดูดในปานาเขาเขาหมอหลักหมอป้องเขาอยากป้องปานาเขาอยากคิดกันปานาเขาเนี่ยเขาก็จังเยี่ยงเขาเนี่ยสมบัติการพึ่งเอาเขาเฮ็ดในก็เพราะว่าเขาคนเท่าจะได้เปลี่ยนผู้อ่อนหูน้ำนาทวันเท่าหน้าทวันเท่าเมืองเขาหมอไวสาเสียงหรือหมอไวเจ็ดเจ็ดนั่นแหละสังหมอไวหมอสาสังว่าเมื่อเขาดีอยู่เดต้าเนี่ยเขาดูเฮ็ดเนี่ยเขาตัวเขาก็ตั้งติถึงติลูกล่างด่านหินเขาอันเขาคำมุงมองให้เขาเห็นยีนั้นก็จะมีถึงติ

0: ทางทางมันเฮาผู้ออกอุปองนี่เฮาเจ้าขอในยามอยู่ในผัวของการเมืองมาฟังคนหนึ่งมันวางของใจเฮ็ดสังฆะเหมือนนั้นนี่เฮามานั่งเฮ็ดการสมถะวิปัสสนาเนี่ยห้างทางมันบ่พอลองไปลองสาเฮาบ่พอเฮาเปี้ยงนี่ก็อันเปิ้นดังดอกมหานั้นบอกว่าเฮาเฮ็ดไปถึงที่นี่เฮาบ่ถึงที่เฮ็ดสังฆะเหมือนนั้นน่ะเฮามาตัววิปัสสนาก็เข้าใจเป๊ะๆเนาะมันต้องได้ถึงที่เนาะกล้วยกาเนี่ยเฮาได้ซื้อสึกตราเฮากว่าสรายันนาสัมยุปสปานาสุตานความใจว่าโอวาสัตโคตูตายหมายถึงพอดนิปานหัวข้อตราว่าไงก
1: ็สัตโคตูตายหมายถึงพอดนิปาน
0: เมื่อใดสัตโคตูตายหมายเสียถึงว่าพอดนิปานผู้ทุเสียงกวนเฮาสู่เก่าเฮาดังเสียงเอาว่าเสียดังเสียงไหนป่าป้าสัมมิงละมติมโนสัตว์ผู้ทุเสียงควรเฮาในป่าป้าสัมมิงที่การอัมภีการเบิกการทุเสียงนั้นละมติมืดเกียบฟงกันยาวการเบิกการทุเสียงให้ฟงกันกำน้ำการผู้ทุเสียงเนี่ยเนาะกำน้ำนำสัตว์ผู้ทุเสียงเฮาในเกียบที่การเบิกการทุเสียงการเบิกการเรื่องร้อนร้อนพระเบียนสวัสดิ์ป่าป้าสัมมิงละมติมโนโพได้เฮ็ดการเบิกการทุเสียงคนให้เปียวสนาโพได้มาเฮ็ดการสมถวิปัสสนาได้ทุกน่ะมันการโพเสียบกุฏิมวยกุฏินี่มันบ่มืดว่ะมืดอย่าไว้ว่ะนบัดเด้ที่อะไรมืดอย่าเด้มือพระราเปลี่ยนสาเฮาสิเอานิพพานคือจัง4เดือนนั้นมีสยหันปานิอัตตตถาสยหันปานิสิว่าว่าอัตตตถาคือจัง4เดือนกว่าได้พระราเปลี่ยนเจ้าสิเอานิพพานที่ไทเอาว่ะสู่พระเปลี่ยนเจ้าไปเลยเอานิพพานในการยาหันเขาในเขาที่เฮ็ดให้มันเยี่ยวใหญ่เยี่ยวนี่อำกว่าดังไรอำเข้าออกเปื้อนอยู่ป้าเหลียวเสียวแหละคัดจะวิปัสสนาตรัสที่ว่าเปื้อนผิดเปื้อนบ้างดังไรก็ย่อถือพระเปลี่ยนเจ้ามันยังปัจจุบันเพราะว่าเจ้าอัตตาตถามาถี่ในเฮ็ดไหนเพราะในจึงยาหันเขาเจ้าบางเจ้าอยู่จอมพระเปลี่ยนเจ้าว่าเฮ็ดสังพระเปลี่ยนเจ้าที่ข้าวเจ้าอัตตาตถาเนี่ยมันมีมาหน้าคาห้าอันนั้นก็มันอยู่พิษพระเปลี่ยนเจ้าที่ข้าเฮ็ดสังเด็กที่พระเปลี่ยนเจ้ามันยังมาหาไหนเจ้าอัตตาตถาเนี่ยมันมีหลอกดังที่หือที่ข้าพระเปลี่ยนเจ้าเนี่ยเจ้ายานจังคุณต้องป้าทางพระเปลี่ยนเจ้าว่าเนื้อเข้าตั้งสี่เหลือนสู้เก่าเจ้าไปไล่เอานิพพานไอ้มันเจ้าเด็กคัดสรรการวิปัสสนาการยาหันให้มันเย้าตูแลอยู่เศร้าเหมือนดังเศร้าอัตตาตถาไหนเฮาเจ้าเอากุ้งเอาบุญต้อนเสกูเจ้ากูป้ายาวะพระเปลี่ยนเจ้าอ่ะเขายองยองชอบนะเจ้าอัตตาตถามาเถิดเจ้ายาวโอ้กูอันเหตุการณ์ที่ปัสนาตระไหนนี่มันจะมีเมืองโกนก็อย่ามีเมืองโกนก็อย่ามันจะขึ้นยองยองเป็นการอันสั้นสูงที่สุดยาว

อ๋อค่ะเลยลือเฮ่อเย้าเนี่ยก็เขาค้ามาถ่อมด้วยลองหากินเลี้ยงต้องกันเชียงอิดอีก่อนเนี่ยค่ะกับปันตะเลียวเนี่ยเนี่ยค่ะนะก็สังเจอพี่น้องแห่งการเนี่ยก็จะเจอสุขเขาห้าอันอยู่เศร้าทางด้านเมืองจึงไทยในเนี่ยก็เดลัยฮบทบยาปัญหาตอนตาการจ่ายมันสูงอมาได้เป็นน้ำมันลดก้าและตั้งแกดหุงโตมในเนี่ยค่ะกาขันมันขึ้นมาหลายหลายน้ำเตะน้ำวานเนี่ยค่ะนะเมื่อหนังเข้าคาใส่น้ำมันลดก้าในเนี่ยค่ะอ่ำทันอ่ำต้นถึงซองเฮงปองเนี่ยค่ะลดก้าหมูขาวนุ่นตาปองในถึงซองเฮงตกเจอเนี่ยค่ะนะก็เบื่อสั่งหลานเนี่ยก็เบื่อว่าก้นกุ้มทิ้งวันเมืองตั้งเมืองจึงไทยเขานั่นเนี่ยก็เลยว่าเงินอันที่เก็บไว้นั่นก็อ่ำป้อมีนำหลึงยังก็เฮียงแลเมืองเปิ่นสำการน้ำมันสำถูกเมืองไทยสำกาขึ้นมาดิ๊กเพราะว่าน้ำมันขึ้นเนี่ยก็กาจ่ายตั้งกินตั้งยำก็สำเต็มขึ้นด้วยกากาเฮียงสองขึ้นค่ะอ่ำขึ้นค่ะย้อนนั่นแหละลีโก้เต้เต้เนี่ยค่ะออกต่อหนังสังเนี่ยก็น้ำมันเฮาค่ะอันตะเหลวเนี่ยค่ะนะเหมือนหนังน้ำมันดีเซลเนี่ยก็ตกอยู่ที่28เท่ากวาดค่ะนะย้อก็พรีเมียมในเด็ดตกอยู่32วัตต์ปลายบนคันนี่นะออโลลิโกเต้เนี่ยค่ะยังก็แก๊สโซฮอกเกาหาก็30ปลายเอาให้ไหนค่ะอ๋อย้อนนั้นในน้ำมันในขึ้นน้ำเตอร์มาเต้เต้วาวาเนี่ยค่ะนะมันก็เตมีตีหนึ่งเลยตีหนึ่งก็เตอ่ำป้อเหมือนกันนั่นค่ะนะตีไล่เสียงน้ำมันอันเปิ้นขายทั้งเมืองจึงไทยในไหนค่ะนะย้อนนั้นแหละมังก็ว่าตีไหนในกานาอ่ำกว่าในกว่าที่ไรก็ไรก็แก้วเปลี่ยนไว้ซึ่งหือกอลีนังหือมันป้อเตลดยอมลงมาอ่ำนั้นก็เตแมตแป้งกาใจใจเขาค่ะนั่นในก็เตไรกว่าตั้งเรียวกันก็ใจลดการล้ำเรียวกันย้อนกว่าจอมจ่องไล่ห้าให้ไหนเนาะย่อก็ซ้ำเทียงจึงหือคาลาในเพราะว่าเดี๋ยวใจหุงกินย่ำในก็แก๊สในก็ถูกรีแลงเงิงไว้อีกหนึ่งในขณะมันนั้นก็สังว่ามาสอนตัวย่อในก็มันถูกเลยสิพื้นเสถานในก็ใจกว่าไรอยู่ใกล้กันมันจะหือมันเป็นรองการใจใจย่อก็เสียงตั้งขายเขาก็ป้องกันนำค่ะว่าเด็กขายเมื่อเขาขายหวาน30วัตต์เช้าหาวัตต์ใกล้กันแก๊สก็ขึ้นมาหนึ่งทั้งในสี่ไปเอาเนี่ยค่ะเนาะยกก็มันก็ขึ้นกลางก่อมไล่ให้เจ้าหนังในค่ะก็มันเป็นรองตั้งหยาบคานใจตอนหนักคาวันก้นมึงเตะๆวาวาเนี่ยค่ะอําหัวที่เป็นซึ่งหือกว่าแทงในก็เราเล่หมอแป้งกินแป้งจ่ายกันเนี่ยก็หมอจ่ายกันก๋วยเอาในค่ะนะแต่เหลวในพอเลยก็ข้างในค่ะกว่าทั้งในก็ข้างไหนนั่นก็ข้างไหนข้างว่าหือล่ะในกาแกดกอกานะน้ำมันลดกาก็ขึ้นมาติ๊กๆอันนั้นกาเฮียงก็ซ้ำย้อมมาเข้าในทางในอย่างก็ในหยวงเขาก็ตีมดเย่าให้ในคานอก็ตีเปลี่ยนไว้ลองป้องกันซึ่งไหนในค่ะย้อนนั่นแหละเมื่อปานหลายสิบปีปนมาในหนึ่งหมื่นเนี่ยก็เลยใส่ใจตั้งหึงค่ะแต่แล้วหนึ่งหมื่นเนี่ยกั้มอ่อนก้อยขนาดหนึ่งเสียงก็กั้มอ่อนก้อยนั้นเขาถูเร็วๆอ่อนกันหมอแมดแป้งกินแป้งจ่ายกันย้อนก็หมอใส่ใจจ่ายให้มันป้อมีพอนหนีย้อนก็ให้มันมีกาขันตอนตาเขาค่ะเก็บไว้ตอนตาใส่ใจในย่ามอันก็ใครอยู่อันนี้กินอันหวานจอมในก็เปลี่ยนแทงหนึ่งอันเอามาฝากตอนช่วยถึงพี่น้องเขาค่ะอ๋อค่ะข้าย้ำจำมดจำเสียงคณะเดย้อนผัดยันปอมเมปีโน่นเขาเขามือกว่าก่อนคณะจะเจอปอมเมปีโน่เขาอันทรงถ่อมตั้งห้องปล่อยเสียงเขาค่ะเอามาเดี๋ยวถ่อมตั้งเลยถ่อมตั้งออมล้ม AM 1476 GHz ถ่อมตั้งเว็บไซต์เขาค่ะ regentree.prd.go.th ถ่อมตั้งแฟนเพจ Facebook เขาค่ะที่สวทเก้งใหม่ AM 1476 GHz กอลีย้อนให้พี่น้องเขามีเสียงตุ้มย้อนปันกันเข้ามาปันตั้งหันถึงกันไล่นะคะโยก็อย่าลืมค่ะเอามาได้เป็นข้าแล้วสังว่าปีน้องเขามีเจออันใครเฮ็ดใครสร้างอยู่นั่นในอันขั้นอย่าไปจอมใจเฮ็ดจอมตั้งใครเลยใครเป็นต้นแต่ปีน้องเขานั่นเสคึงปองให้สร้างให้ลีเซออนต้อนเสเก่ากันในย้อนสู้ตึงเก่าปันอยู่ค่ะต้นแต่วันเมื่อในข้าวย่าหมดเสียงเงี้ยค่ะผัดยันเมื่อก่อนย้อนสู้ปันผัดยันเมื่อก่อนจงขึ้นฮบทบจอมกันแทงในข้าวข้าวโมข้าวนุ่นห้องปล่อยเสียงสวัสดิ์เก้งใหม่AM 1476 GHz ในค่ะม่อนม่อนค่ะเมื่อสูงค่ะ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับจังหวัดนราธิวาสเร่งดับไฟป่าพรุบาเจาะต่อเนื่องหลังพบมีความร้อนใต้พื้นดินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: รอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
7: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
6: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
7: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่น

0: ไฟป่าพรุบาเจาะต่อเนื่อง3แปลงหลังพบมีความร้อนใต้พื้นดินจึงเฝ้าระวังพื้นที่ป่าสมบูรณ์ 5,500 ไร่ที่เสี่ยงเกิดไฟป่านายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ประชุมติดตามสถานการณ์และอำนวยการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะที่ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจจังหวัดนราธิวาสภาพรวมมีพื้นที่เสียหายประมาณ850ไร่พร้อมระบุว่าเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติการดับไฟใน3แปลงอย่างต่อเนื่องคือแปลงที่1จากการตรวจสอบด้วยโดรนพบยังมีความร้อนใต้พื้นดินจึงใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกล2เครื่องเติมน้ำเข้าในพื้นที่สามารถดับไฟได้แล้ว13แปลงแปลงที่2ใช้เครื่องหาบหามและแปลงที่3ใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกล2เครื่องเติมน้ำเข้าในพื้นที่โดยทั้งแปลงที่2และ3ยังพบจุดความร้อนใต้พื้นดินเช่นกันขณะที่พื้นที่ป่าสมบูรณ์ประมาณ 5,500 ไร่จากการตรวจวัดพบมีจุดเสี่ยงต่อการเกิดไฟเนื่องจากความชื้นใต้พื้นดินลึกเกิน50เซนติเมตรจึงเตรียมนำเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากอำเภอสุไหงปาดี1เครื่องเข้ามาเติมน้ำเพิ่มความชื้นในพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าพรุเนื่องจากหากเกิดไฟจะดับได้ยากทั้งนี้จากสถานการณ์และการเฝ้าระวังพื้นที่ป่าสมบูรณ์ยังต้องอาศัยฝนตกชุกหากเกิดฝนทิ้งช่วงไปจนถึงเดือนตุลาคมนี้จำเป็นต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องจนถึงเดือนตุลาคมประเทศไทยเร่งผลักดันอุทยานธรณีขอนแก่นและอุทยานธรณีอุบลราชธานีสู่การเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งใหม่ของไทยพร้อมเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีนี้
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้หารือกับองค์การยูเนสโกเกี่ยวกับความร่วมมือสำคัญใน4ด้านได้แก่มรดกโลกโครงการมนุษย์และชีวมณฑลอุทยานธรณีโลกและความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลภายใต้กรอบ IOC Westpac รวมถึงการบริหารจัดการมหาสมุทรความหลากหลายทางชีวภาพและการประเมินผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลกซึ่งประเทศไทยได้เน้นย้ำความพร้อมการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านทะเลในระดับภูมิภาคทั้งด้านการวิจัยการใช้เทคโนโลยีประเมินความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลการรับมือภัยพิบัติทางทะเลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยประเทศไทยยังขอรับการสนับสนุนจากยูเนสโกในการยกระดับอุทยานธรณีของประเทศสู่มาตรฐานสากลพร้อมผลักดันอุทยานธรณีขอนแก่นและอุทยานธรณีอุบลราชธานีสู่การเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งใหม่ของไทยรวมทั้งยังเดินหน้าผลักดันแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ต่อเนื่องโดยปีนี้ไทยเตรียมเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณสาธารณรัฐเกาหลีขณะที่อนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนาจะเข้าสู่กระบวนการประเมินทางเทคนิคเพื่อเสนอพิจารณาในปี2570ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมศิลปากรเตรียมขุดค้นบูรณะปราสาทคณาโบราณสถานพันปีชายแดนไทยกัมพูชาหลังขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติอย่างเป็นทางการ
2: นายสมเด็จลีลามโนธรรมนักโบราณคดีชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาเปิดเผยว่าสำนักศิลปากรที่10ได้เข้าสำรวจปราสาทคณาหรือปราสาทหนองคณาบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาหลังได้รับแจ้งจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนเมื่อปีพุทธศักราช2544พบว่าโบราณสถานสำคัญอยู่กลางป่าทึบจากการสำรวจร่องรอยกำแพงและสิ่งก่อสร้างที่ก่อด้วยอิฐสันนิษฐานว่าเป็นศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนื่องจากพบฐานรูปเคารพโดยกำหนดอายุได้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่15ถึง16หรือราว1000ถึง1100ปีมาแล้วนายสมเด็จกล่าวว่าในอดีตพื้นที่ดังกล่าวเข้าถึงได้ยากและเคยเป็นพื้นที่ปะทะทางทหารแต่ภายหลังฝ่ายไทยเข้าควบคุมและเคลียร์พื้นที่ทำให้สามารถดำเนินการสำรวจทางโบราณคดีได้อย่างชัดเจนพร้อมยืนยันว่าพื้นที่ตั้งโบราณสถานอยู่ในเขตประเทศไทยกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: วันนี้ต้องขอบคุณทุกอย่างที่คุณพินโยพูดมานะครับแล้วโดยเฉพาะคุณพินโยก็เป็นเพื่อนเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมทางสังคมนี้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยากยากมากมนุษย์เราแปลกหมกมุ่นทำมาหากินทำงานเช้ากลางวันเย็นค่ำกินน้อยประหยัดทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ห่วงชีวิตไม่ห่วงร่างกายจนได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วสักวันหนึ่งป่วยพอป่วยก็เอาเงินที่หามาได้นะทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินที่หามาได้ทุ่มเทให้การรักษาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่พ้นจากตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องร้องเพลงวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านมีความสุขนะครับไม่ต้องเครียดกับมันไม่ต้องมีอะไรกับมันมันร้องเพลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะร้องไปหยุดแคะฟันบ้างกระชากมันจะ

จัดให้แล้วตามที่ขอมานิลายของทนดนตรีในคืนวันนี้นะครับก็ที่อยากฟังเสียงเป่าแทมเป็ตในเพลงนี้นะครับเพลงราชดำเนินก็อีกหลายเพลงนะฮะแต่ว่าผมก็อาจจะลืมไปกันบ้างนะครับคุณจอกวสันบอกของนักงานเสร็จแล้วส่งคาราบาวมาได้เลยโอ้ยใจเย็นๆยังเดี๋ยวพอวิริยลักษณ์รุ่งสมัยเขาจะบ่นเอาว่ารีบไปไหนต้องทำนะครับก็ขออนุมัติอะไรต่างได้ครับได้ผมก็คิดคำไปแล้วชอบคำไหนล่ะเพื่อนพอดีกำลังส่งข้อความกันอยู่เนื่องจากว่าลูกของเพื่อนที่ตอนเล็กๆเราก็ถือว่าลูกผมก็เหมือนกันนะครับก็คือตอนเล็กๆเขาก็ได้เล่นกับอาจ๊อกนี่แหละครับอาจ๊อกนี่เขาชอบเล่นอะไรที่แบบเป็นงานศิลปะแล้วก็เล่นอะไรที่เด็กๆติดกันงอมแงมนะครับตั้งแต่ลูกนวีน้องม่อนน้องใหม่แล้วนะครับแล้วก็มาถึงลูกผมลูกสาวผมเนี่ยนะครับก็ตอนนั้นเล่นตุ๊กตาบาร์บี้ที่คอนเสิร์ตที่เขาใหญ่ก็จอกนี่ก็เล่นเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆเด็กๆล็อกเด็กเก่งนะครับแล้วก็ลูกสาวของเพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทของเพื่อนจอกนี่นะครับที่เรียนทางช่างศิลป์ด้วยกันเนี่ยก็ประกวดได้เป็นมิสยูนิเวอร์สระบุรีตอนเล็กเขาจะมีรอยปานอยู่ที่แก้มที่หน้าอยู่ตอนโตนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ผมไม่ทราบมานานเลยว่าน้องหลานนี่ไปประกวดอะไรได้มาตั้งหลายรางวัลแล้วก็ชื่อพัดนะครับพลอยประพัดอุดมเลิศพิทักษ์ก็เป็นเพื่อนของเพื่อนกันแล้วก็คนอุ๋ยเนี่ยก็จะเป็นคนที่ทำงานด้านเสื้อนะครับเสื้อยืดที่คุณที่แจกกันอยู่กับถนนดนตรีนี่แหละครับเพราะว่าเสื้อคุณภาพดีแล้วก็ราคาถูกนะครับแล้วก็เราก็ใจเพื่อนได้ช่วยกันอุดหนุนกันนะครับก็ออกแบบตั้งแต่สมัยที่ทำเขาใหญ่ด้วยกันนะครับแล้วตอนที่ไปเขาใหญ่เนี่ยเขาก็กระเตงลูกคนนี้ไปด้วยนะครับลูกคนนี้ก็ช่วยกันเลี้ยงกันนะฮะเจ้าเขาก็เลี้ยงในช่วงวันที่เขาพ่อแม่เขาต้องไปทำมาหากินกันที่จตุจักรขายของกันเอางานศิลปะไปขายกันก็เป็นคนออกแบบเรื่องเสื้อสกรีนเสื้อเก่งนะครับตั้งแต่สมัยที่เราเจอกันแรกๆกันแล้วนะครับแล้วก็ทุกสาวก็ประกวดมิสยูนิเวอร์สที่สระบุรีก็ให้กำลังใจกันนะฮะก็ให้คะแนนอะไรต่างๆก็ช่วยกันเชียร์น้องเขาด้วยกันละกันนะครับผมก็ส่งไปให้ดูก็เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับอย่างที่ว่านะฮะเวลาที่เราได้คิดคำแล้วโดนใจต่างๆนี่ก็เป็นคำที่ผมก็คิดถึงขึ้นนั่งคิดนั่งเขียนเรื่อยๆนะฮะก็นี่แหละครับตามภาษาชินหมูนั่งแกะนั่งเกาอะไรไปเรื่อยนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะจะร้องได้ไม่ได้ยังนั่งฟันแคะฟันไปเรื่อยนะครับก็กลับมาในชั่วโมงสุดท้ายนะครับของถนนดนตรีผมเป็นอยู่รุ่งสมัยนะครับพร้อมด้วยคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรี0816346452นะครับก็ให้นั่งดูข่าวของคนที่สูญเสียนั้นน่าเสียดายนะมีน้องคนนึงที่เรียนมหิดลแล้วจบก็นำเรียนมาแบบโคเก่งด้วยนะครับก็สูญเสียไปกับเรื่องของสิ่งที่เราบอกว่ามันไม่น่าจะเกิดกันตลอดเนี่ยแล้วทำไมเราทำให้มันไม่เกิดไม่ได้เหรอครับทำให้มันไม่เกิดไม่ได้เหรอไม่น่าจะเกิดกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันโทษอะไรกันก็ได้ก็ตามทีเนี่ยนะครับแต่มันก็มีให้เกิดอยู่เสมอนะฮะก่อนรถไฟก็เข้าไปชนในหัวลำโพงก็เคยมีแล้วคนก็ขาขาดก็มีนี่แหละที่ผ่านมาก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นสาเหตุอะไรยังไงกันนะครับก็ต้องดูแลกับชีวิตของทุกคนกันนะฮะว่าทุกชีวิตต้อง
ต้องดูแลกันเองนะครับตามสภาพของบ้านเมืองของเราเพลงเงาจันทร์พี่เขียวคาราบาวนะครับแล้ววันที่29นี้มาพบกันอ๋อพูดถึงเรื่องของการจะเกิดและไม่เกิดทุกครั้งเนี่ยที่เราจัดถนนดนตรีคุณเชื่อไหมครับว่าผมเนี่ยมะเร็งจะกินค่ามะเร็งผมนี่ขึ้นมาเลื่อยอยู่เลยเวลาที่ผมเป็นต่อมลูกหมากเนี่ยนะครับก็เครียดเพราะว่าผมจะกลัวไปหมดกังวลเรื่องสถานที่ว่าถ้าเวลาคนเยอะๆอย่างเช่นที่ตอนดื่อคาราบาวน้ำหมูพงเทพอะไรเนี่ยนะครับก็จะคอยดูทุกจุดกับคุณมนตรีกับทีมงานบรรลัยกันช่างเนี่ยแหละครับว่าตรงนั้นมีอะไรไหมตรงนี้มีอะไรทางออกหนีไฟเป็นยังไงนะครับซึ่งที่ตึกอาคารนี้ทางหนีไฟมันเล็กมากผมก็บอกว่าทุกครั้งก็ถ้ามีอะไรก็ให้ออกด้านหน้านะครับอย่าวิ่งมาทางด้านหลังเวทีออกไม่ได้นะครับหลังเวทีลิฟต์ด้านหลังเป็นลิฟต์ที่ใช้ขนของกับเครื่องดนตรีนั้นทางออกนั้นเล็กมากนะฮะแล้วก็เครียดกับเรื่องราวเหล่านี้ก็คอยดูแลทุกอย่างนะครับพยายามไม่ให้มันมีปัญหาอุปสรรคนะครับแม้กระทั่งเรื่องที่เราแย่งที่นั่งกันเนี่ยนั่นก็เป็นเรื่องที่ผมเครียดนะครับจนกระทั่งวันนั้นว่าจะยุติหรือเลิกเลยนะครับไม่อยากจะจัดต่อไปแล้วเพราะว่าไม่ชอบเลยที่เห็นการแข่งแย่งแข่งขันกันหรือชิงดีชิงเด่นหรือแบบแย่งกันที่จะนะครับที่จะตักตวงเพราะเราทุ่มเทที่จะทำงานมาให้เนี่ยเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนนั้นได้เข้าใจว่าพื้นที่ของภาษีประชาชนของทางราชการที่เราทุ่มเททำกันโดนด่ากันนะครับเขาก็มาก็อยากให้เราจัดอะไรต่างๆนี่หรอกแต่เราก็ต้องผีบ้ากันอยู่ทั้งนั้นนะครับที่ทำงานกันมา31ปีแล้วก็3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไปเจออะไรกันอีกเยอะแยะทีมงานของทุกๆคนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกอะไรให้ได้ยินได้ฟังแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือเป็นความเครียดกลัวทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งวันที่แผ่นดินไหวที่สตง.ตึกถล่มเราก็กังวลว่าอาคารของเราจะเป็นยังไงรองรับคนแล้วมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมนะครับบางทีก็ต้องมีการยุติการทำหน้าที่จัดหยุดวันนั้นก็ต้องยกเลิกไปอย่างเงี้ยนะครับนะฮะเพราะว่าที่สตง.นั้นตอนตึกอาคารถล่มนั้นก็มีคนเสียชีวิตนะครับครับก็นะฮะเหลืออีก4ครั้งคิดว่าขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับก็อยู่ที่พวกเราทุกคนได้ช่วยกันไปดูเป็นตาช่วยกันดูแลนะครับวันที่เรามีปัญหานั้นก็มีผู้ที่เข้ามาชมแล้วแย่งกันเข้ามาที่นั่งจนกระทั่งมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นศีรษะแตกอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมีเรื่องราวเหล่านี้เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็อีกครั้งหนึ่งในวันที่29พฤษภาคมนะครับเดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับคุณจ๊อกที่จะขอของคาราบาวนี่คิดไปแล้วนะครับก็คงจะใช้คำนี้แล้วกันนะครับว่าผ่านพบที่ผูกพันกันแล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นคำที่ลงตัวที่สุดแล้วใช่ไหมครับนะฮะหรือว่าใครคิดยังไงอย่างอื่นอีกหรือไม่แต่ผมก็ชอบคำนี้นะครับกลับเดินทางกันด้วยเพลงเงาจันทร์

0: ในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 5:35 นะครับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีกำลังฟังว่าฝนมันตกหรือเปล่าที่บ้านเพราะว่าจ้างเขามาตัดต้นไม้แล้วก็ไปช่วยเขาเก็บกวาดต้นไม้แล้วไม่รดน้ำเพราะว่าเวลาไม่ทันนะครับก็เลยกำลังลุ้นว่าถ้าฝนตกเนี่ยจะช่วยให้ต้นไม้ชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็เขาจะได้สดชื่นนะครับก็ไม่รู้ว่าได้ยินเสียงเหมือนฝนจะตกนะครับกำลังดูว่าเพลงพอดีทาง0816346452นะครับที่ขอมาจากลมศักดิ์ก็มอบไปแล้วมีขอเพลงไอดินหนังแช่มแช่มลำด้วยนะฮะแต่ไม่มีเดี๋ยวให้คุณบุญประกอบไปโหลดมาให้แล้วกันนะครับขอมาจากรามอินทราตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วครับแล้วก็วันนี้มีขอกนกพงด้วยนะฮะเพลงกนกพงจะได้ฟังช่วงท้ายก่อนนอนแล้วกันนะครับคุณหยดเบาแล้วก็อะไรเนี่ยอ๋อบอกสวเลยครับก็เอาทะเลใจเปิดไปชั่วโมงแรกแล้วนะครับนะฮะแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าอยากจะให้ลุยต่อกันไปนะครับแน่นอนนะครับไม่ท้อแท้นะครับลุยต่อแน่นะครับถึงแม้ว่าก็อยากให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับไม่ว่าจะทำงานด้านใดนะฮะไม่ว่าจะในหน้าที่หลักคืออ่านข่าวทุกเช้านะครับพรุ่งนี้ก็เดี๋ยว4:00ก็ต้องไปตื่นไปแล้วนะครับแล้วก็ทำแบบนี้ชีวิตก็คือ37ปีที่รับราชการก็นอนดึกตื่นเช้ามาเสมอๆนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องกับงานถ่ายทอดสดราชพิธีต่างๆนะครับก็นอกเหนือจากนั้นก็เรื่องของรายการนะครับที่ทำทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่เดินทางกันมา31ปีนะครับแล้วก็งานด้านอื่นๆที่ทำงานเพื่อสังคมส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นทางมูลนิธิพิทักษ์วิทยาแห่งชาติเขาใหญ่ที่ท่านประธานมูลนิธิคือท่านประธานองคมนตรีพลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์หรืองานของสารใจไทยสุดใจใต้นะครับเด็กเยาวชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มาใช้ชีวิตเรียนรู้อยู่ในภาคกลางปีละ2รุ่นนะครับก็ทำหน้าที่กันมาทั้งพิธีกรประชาสัมพันธ์แล้วก็ได้ทำเรื่องกิจกรรมอะไรต่างๆกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงงานที่ไปช่วยสังคมส่วนรวมเนี่ยนะครับก็พยายามทุ่มเททำอย่างวันนี้ก็ไปตั้งแต่เช้ามืดเลยนะฮะก็ช่วงเช้าที่ได้ไปที่สวนสันติพรตรงราชดำเนินกับงานรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมนะครับก็เป็นภารกิจที่ต้องทำหน้าที่ต่อแล้วถามว่าเกษียณแล้วทำอะไรโอ้เรื่องเยอะเลยนะเกษียณแล้วเนี่ยกวาดบ้านสิครับตัดหญ้าสิครับนะฮะแล้วก็หมาสี่ตัวลูกอีก4ตัวแล้วก็ที่เหลือก็กิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวมนะครับผมว่าจังเกษียณนี่ผมจะไปลุยปลูกต้นไม้แถวบริเวณแถวบ้านดีกว่านะฮะไปปลูกต้นมงต้นไม้อะไรแถวบ้านที่เขามีหน้าที่ว่างๆเข้าไปปลูกก็ได้ไหมเขาจะแท่นกับบ้านเราก็ไม่รู้นะนะครับก็เดี๋ยวไปหาก้านไม้ต้นไม้อะไรไปปลูกแล้วก็ตัดต้นไม้ที่บ้านตนเองก็ปลูกไว้เยอะแล้วนะครับเพลงที่ขอมาทาง0816346452ตอนช่วงต้นรายการจากสุราษฎร์ธานีนะครับกำลังใจครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเพียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายแล้วนะครับของชั่วโมงสุดท้ายกำลังดูข้อมูลข่าวสารอยู่เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปอยู่เวอันข่าวเนี่ยคือจะต้องเช็คข่าวอื่นๆไว้ด้วยเผื่อว่าเราจะต้องเจอข้อความหรือคำอะไรต่างๆนะครับนั้นเวลาการอ่านข่าวก็ไม่ใช่ว่าจะไปถึงๆก็ไปอ่านๆเลยไม่ใช่นะครับสำหรับผมนั้นหนึ่งก็คือเตรียมร่างกายเตรียมนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวเอาไว้ให้พร้อมในตัวของตัวเองนั้นการอ่านอักขระชัดเจนนะฮะจังหวะวรรคตอนไม่ผิดพลาดแล้วก็ไปด้วยความมั่นใจว่าข่าวนั้นเนี่ยนะครับเป็นข่าวอะไรซึ่งอย่างเช่นว่าพรุ่งนี้ต้องเจอแน่ๆก็คือเรื่องข่าวเกี่ยวกับรถอุบัติเหตุรถไฟเนี่ยการดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็สิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐบาลต่างๆเนี่ยไปดำเนินการช่วยเหลืออะไรกันยังไงแล้วก็การที่จะต้องดูแลเรื่องสิ่งต่างๆที่เขาเป็นการช่วยเหลือดูแลยังไงแล้วก็รวมไปถึงข่าวสารอื่นๆอีกนะครับแล้วก็มีผู้ฟังที่บอกว่าชอบที่ผมบรรยายถ่ายทอดสดพิธีต่างๆจากวิทยุนะครับเอาขอบคุณนะครับนี่ก็คือภารกิจหน้าที่หนึ่งนะฮะในโปสเตอร์นะครับมีนักสะสมสะสมไว้เต็มเลยนะฮะในไลน์คุณจ๊อกจะต้องภูมิใจเดี๋ยวผมส่งให้ดูก่อนเป็นบัตรนะครับในแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะที่คุณพัทระหรือคุณพัทเนี่ย438เก็บเอาไว้เป็นบัตรที่ใช้ในการเข้าร่วมงานที่เราแจกให้กับผู้ฟังผู้ชมที่เข้ามาชมนะฮะโหเก็บไปหมดทุกครั้งเลยนะครับเก็บไว้แล้วก็หลายท่านก็จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกอย่างนี้นะครับการออกแบบทั้งหมดนั้นคุณวสันต์วงสว่างเพื่อนนักออกแบบเพื่อนวัดนวลนรดิษฐ์เนี่ยนะครับก็ออกแบบมาให้โดยไม่เสียค่าไม่คิดค่าใช้จ่ายมาครับตลอด3ปีที่จะครบอีก4เดือนข้างหน้านี้นะครับฉะนั้นก็เก็บไว้ให้ดีๆผมก็ยังตั้งใจว่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับโปสเตอร์ที่ออกแบบมาถึง3ปีที่สวยงามเหล่านี้ก็จะเป็นมอบอะไรให้กับถนนดนตรีคุณผู้ฟังกันดีหรือยังไงดีคุณจ๊อกทำเป็นปฏิทินกันเลยไหมปฏิทินแล้วก็เอาแบนเนอร์โปสเตอร์เหล่านี้นะครับมาออกแบบเป็นปฏิทินก็ไม่มีทุนรอนหรอกครับก็ได้แต่คิดฝันไปเรื่อยหรือว่าถ้าใครเขามีทุนรอนที่จะมาช่วยเราเราก็ยินดีนะครับเราจะได้มีปฏิทินของถนนดนตรีสักปีหนึ่งนะครับปีสุดท้ายแล้วก็มีภาพโปสเตอร์ของงานที่เคยทำงานกันมานะครับตลอดทนเนื่อง3ปีที่กำลังจะหมดสิ้นลงในช่วงอีก4เดือนข้างหน้านี้นะครับเดินทางกันในช่วงท้ายนะครับแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านขอบคุณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศแล้วก็ทีมงานนะครับคุณเมฆกันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองรังกิจรักกัญจนาวสันต์วงศ์สว่างสมเกียรติธรรมนีบริพาทเทียมแสนตื่นใจชามานในเมืองแอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาและคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงนะครับก็คงจะล้ำลากันด้วยเวลาเป็นเท่านี้นะครับสำหรับบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะและงานวรรณกรรมทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางกลับมาเดินทางกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับนาตีสวัสดีครับ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

เราจะสืบสานสาและยอดและบำเพ็ญดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเปอร์
1: เมอร์ซุนคา
2: ปอกว่า
1: เนาะจง
2: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได
3: ้แล้วพบกันที่สวทเชียง

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
0: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
2: โอ้พี่มวยเจ้าดูฮันละควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
3: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
2: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่พอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
3: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปภ.ก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซอร์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนกวนย้ายตี้เลย
2: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
3: แม่นๆแล้ว
4: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก็
7: สปสช.มอบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต่อยรู้ใจยอดเถ่ารู้จีหลินดูหมูซอจั่วหลินดูชัวชัวชงต่อยจอมัวบัดทองหยาลีจอป้อเหนียวเซ็งเมียวมัวเปล่าหลินใหญ่หมูจอมีหนัวมัวเปล่าหลี

จ้าสวดเล่าตัวก่งลู่ลัวเฮาลืองานนิทรรศการและเสวนาวิชาการหาจูนเหล่าร่างกือยัวมัวจ๋อแฟชั่นกือยอโจหูเตเชอไทยกือลูนเหล่าเตเจยจอจือคู่เลยจังกว่ายอจ๋อแฟชั่นร่วมสมัยกว่ามงจูจัวระดับสากลกว่าตัวหนึ่งหูลุ่มลาเต้หนัวเตาเป้าหาจูเตแฟชั่นกือยอจวนเหล่าเตเชอไทยมาลู่ลัวเฮาลือหนัวย่ออีลูลัวเฮาลือกึย่อจัวภายใต้ลูกโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นกือย่อจวนเดาจอหนูจื้อกรมประชาสัมพันธ์มาลูลัวเฮาลือหนัวย่ออัวจวนนูติอีจูนูติแปลูเจ้าลินดูชงออเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจวนหนัวอัวจวนเดาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ย่อจัวหูลูกงานหนัวเมยวนจื้อจ๋อตู้เจิ้นเจนักออกแบบแฟชั่นหาจ๋อตู้เจิ้นเจกือมั่วเก๋เป้าหาจูนเดาจอนเดาผ้าไทยกือมั่วส้วมเบนจ๋อย่อจัวหูเตไทยหาหยัวเตาไซนิทรรศการผลงานออกแบบสร้างสรรค์ลูนเดอจ้อตู้ลังหลัวกือย้อจวนเดอเก่าชุมชนยัวมั่วจ้อผลิตภัณฑ์อีปัวผลิตภัณฑ์จ้อต้วนถั่วเต่าจัวสวดเล่าเตาไซฮะชื่อตั้งเล่นเดาแจงยัวเตาไซแฟชั่นโชว์กือจงเก้าเหงย้อจวนเดอลู่ลัวเข้าหรือหนัวแจงยัวเตาหลงเป้าเก๋เป้าหาจูด้านซอฟต์พาวเวอร์ฮะเก๋จื้อคูเปเต้แฟชั่นเราชื่อเปเต้ปังเต้าเก้าเหล่ายัวมัวเสืออัวเข้ากลัวเลยจังอัวแฟชั่นเลยจังกว่าถั่วเต่าจัวต้นแหงหูลุ่มราเต้หนัวเตาปู่เตาเป้าแจงยัวเตาใจเทคนิคดอมเต้าจังอย่างเดอลู่ลัวเข้าหรือหนัวมาสวดเล่าอยู่กันจงเนอตัวซึ้งจื้อจวนดักลู่ลัวเข้าหรือหนัว

ังชัวหูติเฉาไทยดอกลูกเสียงแจ้งใหม่ลูกชื่อหอฮาลุมงอีนูไปหาอ้อจายังสอนจูไปหาเถาชื่อหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาชื่อหอเก่าช่างเต็งจูเก่าหยีเต็งช่างต่างดอกช่างเอเอ็มเกอีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตดอกนัวมองย่อไปลูมง

เหี่ยวซงอีจงน่ะสึกตินิงจังสวดเลอจวนนูวันจันนูติเก่าหยีรู้จื้อหลินดูหยองอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วมานุนวลย่างจั่วหลีซาอ้อตูจักคือกังนุนวลย่อร่างหัวปีกีย่อนย่างจั่วหลีซาเป้ตูจักคือกังปีกีย่อนนั่งหยองนัวย่อนย่างจั่วเน่งหยองมานดอกนัวกูมเป้าหญ้าเสงหังจงซาจักกังจอนดูสุต้นจั่วฮาโลมงดอกรู้เสงเจงใหม่ต้นจื้ออีจ่องนัดสึกตินิงจังสวดเล่าวันได้หนัวจะยุทธอีจงน่ะจะกูติ้งจังสวดเล่ากูเม่งกังรู้ใช้ห้างกังรู้นงยอดสู่หัวเพจเฟซบุ๊กมาทอกูไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีหลังอีแชร์ปู้จัวเพจสวทเอเอ็มอีเชงเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมากูอัดช่องดาวจนไม่สวดเล่ากูไม่ปังชังกังสู่ต้องจัวฮัลโหลมงดักรู้เสียงเชิงใหม่อ๋อเอกต่างสื่อหนัวเหรอเจกูกูหวังให้จะชะหตาตั้งเกณฑ์หนัวเจไม่อยู่ลนทุกุญย่ออุพงยือเถาปีมองจัวจัวเถาเศร้ามาอ้วนได้นัวเจกูตัวมัวอีร่างเหลือจ้ากูย้อนรัวเสียงเฮาร่างเหลือจ้ากูลุ่มใบหาตาหน้าจู้กี้รู้จอจัวสวดเลยเต้านองกล่องกี้รอใจตั้งเลยมาชวนซื้อนัวเจกูอยู่ว่ามัวอีจังสุดสุดจะรู้ฐานชัวอีจงหน้าจู้กูดีเน่งจังสวดเลยเต้าเป้าชวนซื้อมาเนาะชวนเต้าจังสุดสุดนัวย่อยรู้หาชูรู้ใช้รถไฟกูเนื้อเต้าเรารู้รถเมย์หอรู้รถเมย์สายอ้อศูนย์เจ้าย่อบางนามงจูจัวบางเข็นดอกตัวเจ้งกรุงเทพกูเตาม่วสุดเช่งเลยหนัวมาอนุนัวเจกูมัวอีจังสุดสึกือลู่รถไฟมงจาวลู่รถเมมาอวดจัวม่วเจ้าตัวเองกือเตาจอมอฮะเตาปวดจูชาฮะอ๋อเอเจ้าหนุ่มจูปวดสะเลตักตัวนัวตักฮาตาย่อเล้งตือกูมัวย่อเช้งเรเตาใจลู่ใช้โดยสารรถเมสายอ๋อศูนย์เจ้าบางนามงจูจัวบางเขนตั้งชื่อมาตั้งชื่อหนัวหาเจงติดต่อจื้อเต้าลอสุยอนูสูจื้อเต้ามามัวเป็นสื่อกือยัวนูสูมงเต้านูสูมงนูเต้าจวนดาวตู้พออเขตราชเทวีตุ้มเบอร์สูต้งย่อศูนย์หยีอีไปไปเจ้าศูนย์จั่วไปจื้อฮาทูเบอร์ผู้ช่วยผอ.ทอซือฮะฮาทูเบอร์ผู้ช่วยผอ.เขตราชเทวีตูที่อีทูเบอร์สุต้งย่อศูนย์หยีอีอ้อจื้อหยีอีจั่วเจ้าศูนย์ตูผู้ช่วยผอ.เขตราชเทวีตูที่อ้อทูเบอร์สุต้งย่อศูนย์เจ้าไปจั่วไปจื้อจื้อไปเจ้าจั่วทูเบอร์ตุ้มเบอร์ฝ่ายปกครองกุญยอดจวนเดาสำนักงานเขตราชเทวีเบอร์สุต้งย่อศูนย์เจ้าไปยั่วอีหยี่ยังเจ้าจื้อเปล่าอ๋อย่อหาตามไม่เล่นตือกือมัวเช้งเรย์เล่าสายรถเมอ๋อศูนย์เจ้าบางนามุจูจัวบางกะปิเดาตัวเจ้งกรุงเทพเอต่างชื่อนัวนูสูจื้อเต่าเต่าโนมามัวเป็นสื่อกุญยอดเดาสุต้งมุนูเต่าจวนเดาจอมเบอร์สุต้งกือกูหาตั้งลุงนวลเนอเจกูจะรู้ทางค่าชั่วอีจงนาจึกที่นิ่งจางไม่สวดเล่าตอกเป้าเลยหนัวเอ้ชวนจะหนัวเจยัวจอกังลูจออีร่างกี่หล่อเสกชั่วสวดเล่าตอกนงกงกี่หล่อเสกว่ากี่ชวนซื้อมาย้อชวนตอกร่างหนัวย่อยัวมัวดีซื้อร่างสวดบางเสียงหาตามงลูนิ่งไปต่อช้าจอจัวสวดเล่าเต้านงกงกี้รอเจว่ากี้ไอ้พลานโนเจเลยมังจากการรู้เมื่ออีจังสูสือฮะอย่าฟุ้ยจวดเล่นนางถังจัวสวดเล่าเต้าเป้าส่วนซื้อ

ส่วนสนัวเจกุยมัวอีจังสื่อสื่อคือฮาจูจอทุเรียนจะซื้อทุเรียนเนาะจะหลือถังจัวสวดเลยเตาเป้าจวนซื้อมาย้อนหนูซื้อปัวเตาเตาต้วนทวดตักฮาตาย้อนหนูซื้อรัฐบาลเนาะมาตัวหนูซื้อคือหัวนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนิยอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต่าต้วนทวดเต่าหตายยัวเดินหน้ายกระดับมาตรฐานจอดซื้อทุเรียนยอดจะหูได้เฉิดไทยวิยอสะเลยมั่วความเชื่อมั่นฮะมันมัดใจยอดจวนเต่าจอดตลาดจีนหนอมายัวจัวปัวจอหนุดซื้อปัวยัวสั่งเข้มหนอปัวหตาปัวยัวสั่งเข้มจอคุณภาพเต่าจอสมังสุนดงสุทุเรียนอ่านเดาจู้กีใจรสยอนเดากดเหล็กเปล่าขอวากีหนอมาย่อจอสุทุเรียนคือเตาโลมายจู้ชื่อหมอดเข้าใจหนอยจู้ชื่อหมอดเข้าใจยจู้ตั้งต่อรงรงนอหนอตั้งต่อเล่ารงนอฮะอ้อย่อยจู้ชื่อมั่วกลางหนอชื่อมั่วกลางฮะยูจูจูโมกังฮะยูจูหูไปยอจู่ซอสวมสิทธิ์เนาะเนอมายูจู่ยอจอทุเรียนคือยอจู่หูเตเฉไทยซื้อเนาะยูจู่ยอจอทุเรียนคือยอจู่หูเตเฉไทยจู่ยอหลือจอหลือลู่เตเฉเลยลืมหัวเปล่ายูจู่จู่มั่วสารตกค้างยอจวนดอกจอซื้อทุเรียนมาปัวฮาตาม ปัวฮาตาจอต้นแห่งคืออวดซื้อทุเรียนเราซื้อยอดยอดซื้อทุเรียนฮะจะต้นแห่งคือยอดล้งคือใจจะซื้อทุเรียนลูมัวหนอมาอายอดหาตาปัวสุ่มตรวจซื้อห่อหาตาจะซื้อทุเรียนมาซื้อมั่วเปล่าขอคือหัวตั้งกูหาตั้งลุนเต๋อเจยัวจู่เต้าเจ้าระงับไหลเต๋อใบอนุญาตส่งออกต่างเชิญเต๋ออย่างซื้อมั่วข้อยกเว้นจู่จู่จะซื้อทุเรียนมาอยู่จู่ตาวมั่วคุณภาพเอจิชอเจ้าชีนดาวดาวเอหลงเป๋าลูเจ้าจอปุ้ยอินซีรอสุยอดจอกัวกาติงดาวเจ้าจอนวนดาวจอตัวอ้วจัวลดต้นทุนแต่เขาคืออยู่หยัวมุ้ยจอญ่ามงลงทุนหยัวฉีเจ้าลูเจ้าฮะอ้วจัวรักษาลอสิฮออวดจัวยู่จอรายได้เกษตรกรหัดเฉ่งยั่งยืนเลยคือกู้หนอมากูจะหลุดถังคาจัวไม่สวดเหล่าเตาเป้าเลงหนัวไอจอซื้อทุเรียนเจ้าหนัวเจกู้มั่วเต่าหลออนุนัวมามั่วจอซื้อทุเรียนเต่าหลอยอหัตตาไม่เล็งตือคือมองยัวซื้อทุเรียนนอดนอหลอเต่าอวดตัวจงไซอ๋อไม่ไซยอหัตตาเนื้อจื้อมอดเล่าแต่เลยหมังยัวยัวจู่ไซจอซื้อทุเรียนคือสารเหล่านั้นมาอยู่ว่าจุย่อหาตาตู่เดาทุกกงเราเสียเดาเขากุญแจใจอ๋อเดาเขากุญแจเดามาเนื้ออยู่จุเตาจุย่อสินจวนเนออยู่จุเตาล่างแต่อย่างเดาอยู่จุเตาล่างเราเสียลุกลู่มาสายเลยอสาฮะเดาเขาคือหูกลางเกลือย่ออันเดาจะเตามาเนื้ออยู่ว่าหนึ่งอยู่อ้วจอน้ำต่อตัวอ๋อมาเดาหกก้างจอน้ำอ๋อมาโยจุยออันหนึ่งอินหยดล่างเราเสียอินหยดลู่จอฮะมาสัตว์เลี้ยงจอคือสาหร่ายเนอเอยอตาไม่ลิงตือคือมองโยจอซื้อทุเรียนนอเจยัวจุเตาอ้วตัวจงไซมาสัตว์เลี้ยงเตาจอซื้อทุเรียนคือก้างฮะขุมจะหลุนนอเจกูจะหลุนทางคาซัวไม่สวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวไอ้ส่วนซื้อหนัวเจยัวลุมัวเจฟัวจวดเลยนางทางซัวสวดเล่าเตาเป้าจวนซื้อมาเจ้าหนูจื้อใช้หัวฟัวจวดเล่นนางเตาตัดต้นถั่วตัดฮาตาอยู่เมื่อนางคือยังเล่นเตาเปล่าเจ้าแฝงปัวย้อจัวพังเก่าเต้อยู่เมื่อนางลูลูย้อจัวเก่งขอเชิญย้อนย้อจวนดอกลู่เสียงตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกห้าลู่เสียงเพชรบุญฟัวจวดจานย้อคือยังเล่นเตาเน่งเก่าอ้อจูเน่งเก่าเจ้าองศาเซลเซียสฟัวจวดกู้ย้อคือยังเล่นเตาไปเจ้าจื้อสูบไปเจ้าหยีองศาเซลเซียสอยู่มั่วจวนเจ้ากือยังเล่นเตาเก่าจูนึงเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดจวนนู้ติเก่าหยีจูนู้ติหนึ่งเก่าไปหรือจื้อหลินดูอยู่มั่วนางกือยังเล่นเตาเจ้าเจ้า
จ้าเจ้าซูยีเจ้าแฟงปัวเนาะจัวพังเขาเต้มาอยู่ม่วนนางลูลูเนาะจัวเก่งขอเชิญย้อนเนาะจัวนู้ติเก่าหยีจูนู้ติหนึ่งเก่าอ้อลูจื้อหลินตู้หนัวมาากูปูเตาหาตาอ้อนู้นัวเจหัดเฉ่งม่วนนางอ้อหัดเฉ่งม่วนนางเราสิย้อนลูพายุฤดูร้อนมานึกกูหัดเฉ่งเนาะฮะไอสวดเล่าอยู่จูเตาใช้หัวอยู่ตัวเก่งตัวรองฮะเนาะจวนเต่าสุต้องจวนเต่าหนัวเต่าอ้อนู้นัวฉังดูกูกูเก่าอ้อฉังดูกูกูเก่าฮะนางมอมาตู้ชื่อม่วนนางลูเลยไอเนาะจวนเต่าไม่ใจจอนี้ฟัวจัวรองเลยจังหล่อชาวเต่าตัวกงกี้ลอเจต้าจวนดอกตุ่มเบอร์สุต้งศูนย์จื้อไปอ้อหยางเจ้าศูนย์ศูนย์หยางเต้าอ๋อเอจวนจื้อหนัวเจกูยัวจอกังลูจออีร่างกี้ลอเจจัวสวดเล่าเต้าหนูกงกี้ลอเจอวกีจวนจื้อห้ามาย่อจวนดอกร่างหนัวย่อถอดต้นดอกอีตูจื้อเจนดอกลูกเสียงแจ้งใหม่มาก็กูตาวดาวสุดตรงตัวหาตาอ้อนุนัวฟัวจัวก็หาตาก้นดาวสุดตรงตัวหาตาสังนงร่างสวบังเสียงคือลุ่มใบหาตาเล่งย่อชันตู้หนัวถอดจื้อห่อร่างคือหาตาย่ออีเล่งคอเชียหนอมาร่างหนัวเตกุนยูตาวหาตาเนยอดลู่ย่างร่างอ๋อเจกูอยู่มั่วลู่ย่างร่างสวบพังเสียงคือลุ่มใบหาตาย่ออีเล่งคอเชียจะหลุดจอวกอนลาตูฮะจอจัวสวดเล่าตอนรูปขนงกงกีหล่อเจอวกีเอ๋อพลานว่าเจกูเลยมาจากกลางลู่เต้นตอนเดินแต่ไม่สวดเล่าเนอะไม่สวดเล่าย่อขอเชยตื้อฟัดจัวจงเลยจังเล่าชอบหนอกลางเสาเดินตัวกงกีหล่อเจจวนแต่สุดต้องจวนดักหนัวอ๋อ

ủa trong tao chua ý tù nạ chế nhớ chua đợi lúc rò hôi thạc mà có cụ tàu đào sủ tôn tôi hà ta nhớ chua đợi mê lúc sáng lâm pàng à nhớ chua đợi mê lúc rò hôi thạc đợi lúc sáng lâm pàng mà tao on on nu nua à nàng chữ lù lào êm trắng đu cú cú cờ nó mà cú dòng xá cờ cứ có cụ chảnh đào sủ tôn tôi còn kỹ lò dễ khà chua bấy suốt là tao bao nhớ chua đợi sủ tôn chua đợi nó hà ế thó chơi lúc lang lu jo bu zo ko ha o chang dao zu yi tu a phong yu ho yi tu na che ku ko nyo chuan da lu jo a pho pra ma ko tha zu ho nyo chuan da lu am pho pho pra ma ko ku tao sao dao su tong tu ha ta a tha zu ho a mu yi tu hong yu no ma ko sao dao tu ho ko ha ta ก็สื่อลุ่มไปหัวสุมาลีแซ่เฮอก็ชอนดอยตัวหาตาเนาะซัวดอกไม่รู้เสียงเชิงหายมาม่วนนางลูฮะหนอหัดเสียงม่วนนางลูเนาะมากูจงซักก็คือก็กูเจ๋งชอนดอยตัวกงกี้ลอเจคาจัวไปสวดเลยเตาเป้าเนาะจวนดอกสุต้องจวนดอกหนอฮะเอกูจงซักก็ใช้ลูกหลังลูจูปูจก็ว่าจังดาวจัวตัวพงยืดสื่อลุ่มไปหัวจื้อแซ่ลีมาก็ชอนดอยตัวหาตาnhớ chuan đầu à chế họ mà mua cháu mi nhua cô tao không cần đáo cần đáo tăng lợn nữa mà cô dùng sát cơ cứ có cô hạt trình xong đấy tua còn kỹ là gì nhớ chuan đặt nó hãy thoát sới lút lằng lút rồi bu cho cán cho có tua dặn gạo ha ô trong đau chua ý dùng nạt sự cứ đi nên chẳng suốt lờ cứ mê cô tao sang sát tí cơ đau đau cởi tua sới lút lằng lút rồi bu cho cô mà cô dùng sát cơ ý thoát sới lút lằng lút rồi bu cho mê suốt lờ ha ó มากู ส่วนสนัวเจยัวจากกังลูจออีจางกีหลอเจจัวสวดเล่าเตานงก่องกีหลอเจวากีส่วนซื้อไอหัวตั้งนัวเจกูมัวอีทุนน่ะเจยอก็เตาดาวสู่ตรงตัวจกูหาตาอนุนัวยัวจากกังจูลูกใจเคยเจนเตาเหล่าลอสยอนุนัวยอดาวดาวขอเชิญหอดาวดาวลูกใจเกินเตามากือปุ๋ยยัวเคยย้อนจัวนุนัวเอลัวเต้มีนัวเต้าจะกางบ้างทุกเข่งมงเกินเต้าเกินเต้าตั้งเหล่าตั้งสมาก็จูบหัตาก็ทุมิตู้อยู่บ้างทุกเข่งเล็กอย่างวิโยหัตาก็ทุมิตู้เต้าจอก็เจเหล่าหนอเต้าจอก็เจเหล่าเอก็ยุ่นยุ่ยก็ทุมิตู้เก่าเอทอกุ้มวยอีร่างหลุดซาหลอดสยอดร่างสัวพังเสียงจออวกอนลาตู้หนอเจกุกุ้มงบางเต้าลู่ย่างร่างสัวพังเสียงคือหัตันยุ่นยูกูตู้เจกูถอมมัวลูยางจังสวดพังเสียงหนัวจะลูจออวกอนลาตูฮะจอจัวสวดเล่าเตาดูกันหงกงกี้รอเจอวกีเตาเช้าก็ลุดหลังลุดจูหาอเออีปลาโนเจเลยหมักจากกลางลูเต้นเตาดันเดอไม่สวดเล่ามินจูเนอ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่น

0: PEA
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจะภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่thamanawa.net
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศจนถึงวันนี
6: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจนถึงวันนี้เนื่องจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพืชผลทางการเกษตรรวมทั้งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะเวลาสั้นซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรในเขตชุมชนเมืองบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายอุทัยธานีตากเพชรบูรณ์พิษณุโลกกำแพงเพชรเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอุบลราชธานีสระแก้วระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาพังงาตรังกระบี่ภูเก็ตสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: กระทรวงอุตสาหกรรมยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยสู่อุตสาหกรรมชีวภาพสีเขียวเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพของอาเซียน
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าได้กำชับให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอ.น.ยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยสู่อุตสาหกรรมชีวภาพสีเขียวโดยใช้กลไกเศรษฐกิจชีวภาพผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพของอาเซียนภายในปี2570ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจากการผลิตน้ำตาลเพียงอย่างเดียวไปสู่ฐานวัตถุดิบของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นพลังงานชีวภาพพลาสติกชีวภาพและเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนควบคู่กับการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนจากผลผลิตฤดูกาลปี 2568/2569 ที่มีสัดส่วนอ้อยสดเข้าหีบสูงถึง 196.2 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมแผนสนับสนุนการนำวัตถุดิบเหลือทิ้งอย่างใบอ้อยและยอดอ้อยมาผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อสร้างรายได้ใหม่ให้เกษตรกรและมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ปฏิพลตถาพรหมมารายงาน
5: กรมประมงประกาศฤดูน้ำแดงเพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำทั่วประเทศ
8: นางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่ากรมประมงได้ออกประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรในฤดูสัตว์น้ำมีไข่หรือวางไข่เลี้ยงตัวอ่อนในพื้นที่แหล่งน้ำจืดหรือฤดูน้ำแดงมาอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องคุ้มครองสัตว์น้ำจืดให้มีโอกาสแพร่ขยายพันธุ์พร้อมติดตามและประเมินผลทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอโดยแบ่งพื้นที่และระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายตามระบบนิเวศห้ามไม่ให้ผู้ใดทำประมงในบริเวณแม่น้ำลำคลองลำธารอ่างเก็บน้ำเขื่อนพรุและลำน้ำทุกสาขาป่าไม้และพื้นดินที่มีน้ำท่วมตามธรรมชาติแบ่งเป็น3ระยะ ระยะแรกระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึง15สิงหาคมในพื้นที่33จังหวัดระยะที่2วันที่1มิถุนายนถึง31สิงหาคมใน39จังหวัดและระยะที่3วันที่1กันยายนถึง30พฤศจิกายนสำหรับเครื่องมือที่อนุญาตให้มีการทำประมงได้อาทิเบ็ดทุกชนิดยกเว้นเบ็ดราวเบ็ดพวงที่ทำประมงโดยวิธีการกระชากและไม่เรียงหน้าไล่ต้อนสัตว์น้ำตั้งแต่3เครื่องมือขึ้นไปและแห่ที่มีความลึกไม่เกิน6ศอกหรือ3เมตรในส่วนของการประมงเพื่อการศึกษาวิจัย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: อ๋อบูดาจ้า
3: โอ้มิชอปเปอร์
2: เมิร์ซุงคา
3: พบว่า
2: เนาะจง
4: โอดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: มะเร็งปากมดลูกรักษาได้ถ้าตรวจเจอระยะแรกหญิงไทยอายุ 30-59 ปีวันนี้รีบใช้สิทธิบัตรทองตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายติดต่อสถานพยาบาลในระบบบัตรทองหรือจองคิวตรวจผ่านแอปเป๋าตังเลือกกระเป๋าสุขภาพหรือขอรับชุดเก็บสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองที่ร้านยาและคลินิกการพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสหนองในเอดส์ไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
6: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
7: ชาควาอับราวัติมาปีใหม่อาทิตย์สึกตาจิงชมองบรรยากาศอามซาจังหวัดเชียงใหม่ควายถิมาปีใหม่ประกาศฝรั่งอ่ะที่ห้าที่เนี่ยของพวกควายยิงว่าห้าซาสึกที่เนี่ยสังเกตคนอยู่ตรงนี้โฉดสึกกูควางอ่ะอามาคืออัตโตทัชโรงากับปากกามิ่งเบสเพียรลุมมีโดขยันรัวชุดเพื่อนกันจัดสึกความแบดิ

ต้มแบงอ่ะอัตุถัดซูบรังอ่ะอาติยาวพื้นที่ลิตัวจางงูเป็นไงก็ยากระบบไฟดีข้อยีมาอนุญาตอยู่ไม่เฮออ่ามาเฮออัตุถัดซูบรังอ่ะอาติยาปีความวัดทุดสองงูเป็นยังไงฝากเฟื่องยังเฮอกลุ่มหมายละชัวยาชัวยาจรังอ่ะอาติบ้างงูเป็นยังอ่ามาอัตุชัวอัตุเบียพะมวงงูเป็นยังอาวุธโทแจ้งอ่ะศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันงานอาติยาเฮอฝุ่นละอองงานมาเฮอจังหวัดเชียงใหม่งานยี่เบอร์โทรงูเป็นยังไง053ไงอาทิเย112808ไงหรือเดมาโงบัญญาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ยินดีปีมาทีเดียวประกาศยุคหลังไงอันนี้ประกาศมาก็แต่คนไรยินจะหลอกคนงา

Thế nhị nên nhà hương à vô sửa khoa bắt thằng mà sơ chiến xem mà cũng mà nhà hương âm xa cùng ô tù ni dùng với thì à ngà thêm mì cổ nhị số à tè nhị số à bắt thằng bà nhà thì bà cà chen tử phá lá ngà âm xa ngô mà nhà à vô thêm mì nhà ngà mừng ha à cứ lia bè sửa khoa ngà à thì bè ngô mà nhà sửa khoa ngà à mà hư ra mô bê xuống ngã mà có thể phá ra ngọt thưa vô lúc khổ lúc mì bà thịa chá xô ngô bà nhà hư mừng hà khứ phá liêu bà nhà hư á dạ dìa mà hư kỳ lý ná bà ngà á dạ khứ phá dìa bà hà vô lúc khổ lúc mì bà thịa chá xô nhà dạ á vô hiya hư ngọt á dạ hư dù la ngọt á dạ hư dìa bà ngà mà hư tên nhà phá ra tí thì mang ngô bà nhà á vô vô dìa bà chá xô ngọt vô lúc chú tìa chá rô ngọt mình ha cứ phải liên ngô bên nhà xa xứ giờ mà ngô anh già nó lưu cho miêu hoa nhìn gì làm mà hoặc lưu hoa nhìn gì làm mà ngô mình ha cứ phải liên bên nhà hơ à cha lắp bát chỉ gọi là làm mà đồ ngô lắp ba lưu chỉ làm mà đồ ngô sự dự bị mà hơ cái chỗ khoa ngà à thì bên nhà vô à mà hơ à thì nhà phá ra bên nhà ngà mình ha thì nhìn luôn liên mà ngồi nhà số môn liên mà mình hay nhìn sang những phần liệu bao giờ anh già già mà hơi cười na ngay mi quan xiên cho anh quan ngay bao giờ à mà có thể phát ra ngay thì mong bây giờ vô cha sư cha ma ngô bây giờ à mua một thẻ trả đó anh mà anh già phạm mà nó bây giờ ngay à mua thẻ trả đó cho ngay mà sao bao giờ mình hay lịch sử nhà hơi từ lâu bao giờ ngay thì gặp tôi bao giờ mình hay cười liệu bao giờ anh già già mà hơi cười na ngay cho họ à mà có thể ra mua ngay thì mong ngô bây giờ mình ha cứ phải liên ngôn bây giờ cho con ngà vô hơ mình ha tất cả thố ngà mình ha thố sẽ lên bây giờ hơ ta vô cô đưa lẻ lên bây giờ hơ na phải là hổ ngọ na là bây giờ hơ ta khuyên là bây giờ huy giá gì nét sự hoạt giả ngọ suy chưa hổ mà biểu hổ ngà anh bây giờ vô lực hơ suy xuống bây giờ hơ à mô cả bị chế đúng ngọ sơ cao phổ mà hơ tại chế cho đó à vô lột đồ mọi yếu số bà hơ ngọ vô sát mà hơ tại chỉ cho là ngà bị hoa vô dạy dạy bà hơ mở hàn liên hơ ngà ngà qua đồ ngà mở hàn liên bà hơ mà hơ mở hàn thật thật thố ngà mở hàn thố sân nè hơ nà là nà ngà nà là bà hơ mà biểu sư chơi cho khoa ngà tí thì mà ngô bên nhà hơ à vô các bà các miêu hơi ta kết hạ chá ngà mừng hà liê bè sẽ khóa ngà à vô yếu sư môi bà chá ngô bên nhà à mì khoam xìa ngọ อันตรายยาจ้ามึงหาคือพันเรียกเฮอมึงกูเปียมองอมีฮิโลฮาเยอะมาเอาละเฮียเลยนะชัวร์ว่างาอันเป็นยังเฮอมึงหาคือเรียกมันยังไงมีอะคือพันอยู่ยังเฮอยิสุมาถึงกระจ่างอ่ะมาเฮออันตรายยังอ่ะที่ถิ่นบางอ่ะเป็นยังเอาโลชิสุงอ่ะเป็นยังอ่ะเอาวิสุมาจ้าโซโลชิสุบะเฮอมึงหาคือพันเรียกมันยังเฮองาโลชิมาเฮียอายีความเร็วไงยี่มือจำมาคือตะกันเนี่ยถ้าเชื่องอ่ะตะต่างเนี่ยเชื่อเฉพาะไงอาจจะเนี่ยไปคว้าวเหมือนฮันเลยเนี่ยเชื่อเหมือนน้ำมาคืองอ่ะกว่าจะเว้ยเขาไงแล้วกว่าแต่ปลอดภัยมาคือหนามาคือหนาได้ไงมันก็เชื่อว่าปั้นน้ำมันดีขึ้นหนาไงช่วงไงแต่ก็ถือว่าไม่เนี่ยเหมือนฮะเครื่องเลี้ยงเป็นยังไงมีฮีโร่ฮะมีเฮียเครื่องยืดแต่ก็ถือว่ามาซื้อเป็นยังว่าสื่อจิตใจยินน่าจะสู้ด้วยชอบว่าอาจารย์มือฮะคือลีก็มีอะคือพยองปัญญาโวสื่อจิตใจปัญญาอันตรายะมีเชี่ยชอบว่าอาจารย์มีอะคือพยองไปเฮียสื่อจิตมองยี่หลักก้าโขไปเฮียว่าบุตรนะอาจารย์สื่อจิตบุระเฮียงว่าเราคิดเตียนนะชอบงานไม่เคยอันตรายะมีเชี่ยงอ่ะที่ยิ่งกว่าจะก็จะบังเฮียยุบไปพัทยาอีไปนักฟังระจางอ่ะจ้ามีเฮียคือพออยู่ไปเฮมีอยู่เสียเฮไปเฮบุตรนั่งอ่ะมันคือยานตะไลย่างอ่ะที่ถึงบางงบัญญาเมื่อสาจิ้มหมายงบัญญาอาเมียชิเมียก็ลำมาเฮมฮันดมอกคือเรียกชาวงานมันคือเจ้าอ่ะจากกุฏิการจงงบัญญากว่าสูท่อระบายน้ำมาเฮงออาจจะมีอ่ะเสียไปเฮยี่ระบายมาไทยไปเฮเราก็จะบังคับยังก็คือเจ้าอ่ะหลวงกู้สร้างอ่ะอาจจะเป็นยาวปัจจัยส่วนโลชิสุงเป็นยางาแต่ก็ยังถ้าชิตเตอร์ช่วงงานแต่ก็ยังถ้าชิมยังงาเมื่อฮันลินาแบงขวาเฮจากคนจะบับเฮอาจจะว่าน้ำท่วมมองอยิ่งกว่าท่อระบายตายมาเฮจะเฉยงานบับเฮอาจจะเหมียบบับเฮโลชิสางาเอ็ดมาเฮแต่กับตัวเย็นจะมองช่วงงานที่ถึงมาบับเฮถ้าช่วงงานแบบกู้ยืมงา
อาวว่าจะบ้าจะสงบเป็นยังไงวันนออาลูกคนมีประเทศจะสู้ดงอว่าจะสบายเหมือนหาขึ้นเลยเนี่ยคืออามาเหตุเนี่ยฝ่าลาเตะจะโม่บ้างามหันลีเสร็จบ้างคืออาจารย์จะเจอมาเหงาหนุ่ยแห่ที่รับฉีดไหวลำมาเหงารับปันลูกฉีดมาเหงาจึงเรียนนั่งอ่ะอาวว่าจะสบายคืออามากุฏิมากว่าเชื่อจะโม่งามอาทิตย์จะคือเหมือนหันลีจะบ้างคืองาท่าชวนไปก็ยังไงมหาลีสเลบะคืออากาศคือเย็นยังอ่ะอาบะคือว่าบุชมุสคืออาทิตย์ทุ่มหกว่าอ่ะอาบะกูดูได้คือตลอดที่เลยลูเจงอ่ะทะเลเจพันหลายเรื่องก็ไม่ยากจ้านาผิวแล้วบะคือนาแล้วบะคืออ่ะมาเปลี่ยวหัวชิ้นจ้องอ่ะในสุขวัตจะหัวใหญ่หัวตึงอ่ะเท่าว่าชนะมาข้าวสูงอ่ะไม่ยังไงว่าชมุนทุบบะคือผิวความเหมือนห่าคือพันเรียบยังคือไงอาบะฮีคุณแน่จังอ่ะอาทิตย์นี้คือจะเลื่อนว่าจะใช้แต่เลื่อนความตุ่งอ่ะอาวุธกดอยู่แล้วตลอดทีเลยลุยเจพัดแหล่เรื่องไม่ยากจ้านนั่นแหละคือมาเปลี่ยนอ่ะอาทิตย์นี้คือที่ว่าชินเนี่ยมาเข้าสู่ว่าโรคประจำตัวจุดสุดก็คือสูตรเสื้อพิเศษว่าดูแลอยู่ว่าไงช่วงนั้นผมไปคืองานเหมือนกันแล้วก็ถูกอาทิตย์นี้คือไปชมเสื้อแต่ทุกสมัครกว่าอ่ะอาวุธกดอยู่แล้วตลอดทีเลยลุยเจง่ะที่ถึงมางงไม่ยากช่วงหน้าฝนอ่ะเหมือนฮันลิซก็คือที่ว่าไข้หวัดใหญ่มาคือเกลือมาคือมีความเสี่ยงตัวเฉพาะงานเมื่อหาลีไซเบอร์คืออากาศคือเปลี่ยนไปเพื่อเงาคืออาจจะไข้หวัดใหญ่เกลือมาคือเกลือทั้งงานอาทิตย์บ่ายวันเธออามาประกันสังคมอยู่สู้เฉพาะงานประกันสังคมอยู่สู้เพื่อเธอมาตา33เจมาตา39เพื่อไงยิ่งคงหวัดสโคกับปุ๊เดียวเดียวมองไม่คือเทวญาติฉีดวัคซีนยังมังงะป้องกันไข้หวัดใหญ่มากากาบังงาฟิฟิก้าชงงานมาเคยยิบฝึกเบื่อมาเชิงไงเจ้าบ่ประกันสังคมว่ายิบเบื่อจอเชิงไงยากาเชิงไงเรื่องสำนักงานรับประกันสุขภาพไงอาทิตย์นี้เจอประกันสังคมงานปีความหรือประกันสังคมอยู่สูงงานทั้งวันเป็นกุ้ยไม่ใช่ไงดูมาตาสามสามเจมาตาสามเก้าอยู่สูงงานยิ่งโคหวัดสโคกระโปงบังงานี่มันกระโปงว่ายิบซึ่งยิ่งหาสัตว์สถิตยศงานส่วนนี้คือวัคซีนที่ป้องกันไงเท่านาไข้หวัดใหญ่มากกามายี่วัคซีนมากากาแบ่งงานฟรีๆงานเฉพาะงานอาจจะเป็นเฉพาะงานมาประกาศสักคนอยู่สูงงานที่มาตาสัสมาตาสามสามเจมาตาสามเก้างานอาวุธและถือว่าเคยยิงความก้าวเฉียงโง่งานเฉพาะงานเอาที่เบ้งงูไม่ยังงานอาเมื่อสักคือนั่นคืองานมึงหวาดจะคว้าเงินนางงานอาจจะมึงหวาดนักงานคือประคว้าจะคว้าช่วยละคว้าเฉพาะงาน

thế nhé nà là thế mà bị má ở nga à thế mà bà cả ở như xem mà ngô bây nhà ông bà xã sản năng ngàn tam ruột hèn cha nga bà cả chan tìa ra mô bây giờ nga ông bà xã gia tàn nô bè bây giờ mà ngô bây nhà hơ là cho mà khá thịt phù mà à bộ theo ngô bây giờ hơ gồm mi cha chi đồ ngọ kén có xin tơ phù mà nga ya mơ sa qua à cứ gì cho mong ngô với nhà ông mơ sa ông rất là bàn phụ bà digital mà nghe thì ông bà chờ cái gì nghe ông là ông thợ sạc của nhau mà khó khăn số phụ lá tiền cả tuổi bác cứ thô phụ lá ngọ mẹ như với nhà ya ông thợ sạc của nhau khó khăn SM mà nghe số phụ lá ya số phụ lá mà ngô với nhà hơi qua à yên liên hơi ta số phụ lá chỉ nghe อาเมื่อสัญญารัฐบาลหัวเนี่ยค่าเลืออยู่ไม่อยากเหินนูญาผู้โชคดีนูญามีสิทธิ์รัดเงินก่อดิจิทัลทีมบาจากรัฐบาลไม่ยังไงอาทิแบบไม่อยากเฉพาะงานแยกแบบอยากเหินเอาหวังมาข้างงานถัดใจร้อนยิ่งไม่ใช่งานเอาเตือนเตี้ยใจร้อนยิ่งจะเฉลยกว่ากูเงียบมาเหอะจะใช้กูอิลีว่ายิ่งจะมาถ่ายยีเบิกงานมาญาติเจนเตยเวลาชมงานไม่อยากเหินรัฐบาลควายงอผู้บาดเจ็บมันงางาอำเภอสังคมมันจะคืออำเภอสายดูบ้านเรียวรัฐบาลแยกผู้บาดที่ผู้บาดเจ็บไปยังงออันนี้เป็นการดัดชุมข้าวซุ่มมาเฮงแง่คือสถานการณ์เรื่องเงินดิจิทัลมันไงแต่ละเนี่ยรัฐควายที่กู้ราชเงางอหนุ่ยเจ้าหน้าที่รัฐบาลกระทรวงการคลังอำเภอสายนี่แหละผู้บาดที่มาที่ผู้บาดเจ็บละเอที่เป็นยังไงข้อความว่าโทรศัพท์คนนี้ส่งฟุลางาอะไรเปล่าแต่ก็ถือว่าเนี่ยคือรัฐบาลเขายังเกี่ยวฟลาวฮ่อเป็นยังคือว่ามาซ่อนยิ่งยิ่งก็มากูยิ่งยิ่งยิ่งจะช่วยดีอย่างว่านี่จะมาห่วงเป็นยังอันตรายยากคือยังมีเชื่อเฉพาะงานนุพัฒน์ยิ่งดีงบเป็นยังปิวข้าวนุบัญชีว่าผู้บ่าวยิ่งบาดาเฮงแง่นุยี่แอปพลิเคชันก็พัฒนาไปคือสุพิยาชิตเตอร์อยู่ไงที่มาคือกุหลาบก็ประกาศอย่างไงอันนี้ก็คือเมื่อใส่คือเรื่องสถานการณ์ว่าเอารัฐบาลเขายังผู้บ่าวถึงผู้บ่าวแจ้งมาพูดดูไงยากคือทำมาแต่ละยีเอาแล้วแต่ว่ากึ่งลาชิชควงงานอาทิตย์เป็นยังคืออามาคือซาโมแบงก์ชิควงงานอาทิตย์เป็นว่าไม่ยากเน้นในฟลามังโง่ไม่ยากเปียกขว้างงานเอาโทรศัพท์คนเนี่ยว่าข้อความงานเอสเอพัสดุลังไม่ยากเคยยิ้มที่มังไม่ยากเคยอามาเคยถ่ายยิ้มดีแบงก์ชิควงงานพันยิ้มดีงบไม่ยากถ้าชิลังแบงก์ชิวนงอพันยิ้มดีเนี่ยคือติดกันตัวไม่ยากไงบานลีบานอาไม่ยากเคยเอาวันนี้ดูยังว่าเอาโทรศัพท์วัตถุให้มาคือตัวสิ่งแง่ถึงการทำว่าวันนี้ดูยังคือยาวแล้วกว่าสแกนเคียวคอยยี่เจ็ดมาคือตัวง่ะอันนี้จะตัวเฉพาะว่าอันมาคือจำมองง่ะถ่ายนี้ดูง่ะคือพอเข้ามันจะคือวันนู้นข้อความพอดูแล้วมันจะคือไงส่วนผู้บ่าวลิชเกอร์คือลิชแจคคือไงถ่ายนี้ดูเองงานมาคือมาใส่ไปคือกลุ่มมิชาชีแกงคอนเซนเตอร์ผมมาคือคือเทียงไงยาสิ่งที่คนยังคว้าจ้าง่ะอาทิแบงก์ผมไม่ยังเชื่อความงานมาคือขึ้นยาจำมือจวบไปเฉยงานปีขวานุวัยแอดอาชิตมาดาวโหลดยาคืองานติดตั้งยาคือผมไม่ยังคือว่าวดาวโหลดเงาะจาก Google เพจตัวงานบางงานชื่อคือแอดเพจตัวขวานเย่ดาวโหลดยาเชื่อไปเฉยงานถ้าขวานยังมางานวันนี้ไปได้แบบว่าจันยีดาวโหลดยาไม่ยังคือไม่ยังคือเมียนี้ไม่ยังคือแอดยิปปองอ่ะทุกอย่างกลุ่มมิชาชีแก๊งคอนซิเตอร์ผมมาชาละมาเป็นว่าพัดยิ่งตลอดยิ่งงอไม่ยังเฉพาะงานยิ่งถึงก็ไม่เคยในนั้นยี่อาชิมายี่ยี่ขวาจะขวาอาชิมายี่อ่ะอะไรลีขวางอ่ะฮักกับพวกยังไม่ยังคือหนูข้อมูลอ่ะหนูอินบัญชียาพิอาเสียงานยาพิอาแฮดเวชงานอาทิตย์ไม่ยังคือมาคือซาโมงานเฉพาะงานหนูทดสอบว่าชิมาติดตั้งเยอะคืออาจสุกัดตัวนี้ที่มันยาเยอะแอสสมงางอมาคืองาอาแต่กับกูนี้เยอะแต่กับใจนี้แบ่งงานเฉพาะงาอาที่เยอะคือถ้าช่วยนั้นแบ่งยนงาอาวุสุอาชีพควานมาสุฟลาคืองอปีควานนุญาผู้โชคดีดวงงอนุญากุลีที่เรียกว่าเป็นยังไงคือตื่นเต้นคือเปลี่ยวเป็นยังไงหัวใจเราอยากที่จะยืดเยื้อมาคือไทยยืดไปช่วงงานอาชีพมาส่งพวกเราคือหนวดจู่ดูจ้าเนี่ยจู่ตัวนี้เนี่ยคือยืดไปช่วงงานมาสับเพื่อกลุ่มวิชาชีพพวกเราอยากที่จะหัวเนี่ยพวกเราส่งพวกเราเนี่ยพวกเรานี้ดูเนี่ยเอาไว้ข้อมูลจวงมาจวงบ้านเชื่อจะเพียกู้ดูยามาคือจวงมาคือจำโมงานช่วงงานมาคือยามาสับสำนักงานตำรวจคดีประกาศแจ้งเตือนที่จะยืดใจช่วงงาน
อาทิแบงโงปัญญาอมสาอวรายการดิสงโงโนจามังายีเวลายีเจกุลจ้องอวเสียวาวนี่แนทาวิทยุให้นานาจาโซไลฟ์โซให้ตื่นสุดละเฮคือโมงาวเสียวาวประเฮจูชิจอมาพุทธศิษย์ข้าเฮไม่เอาจริงอาทิเยทิญิกาทิญาวอาคือด้วยเฮแล้วก็เยอะเฮกาข้อควากุยเจงอาทิแบงโงปัญญาจ้าทิโมลวานีโมควานีซามัวทุกความโมเลควาอาทิเป็นในเนียอาวเสียวางาทัศนี่นะเจ้าโง่ข้อควาสวัสดีครับ

你是天涯，啊，错过。

0: La gueule,
1: si ce n'est ni moi, je crois, la gueule.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับเร่งดูแลรักษาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างเต็มที่รัฐบาลเตรียมนำข้อเสนอของภาคเอกชนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
1: ผู้นำสหรัฐเตือนให้อิหร่านเร่งบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพราะเวลาเหลือน้อยลงทุกทีทัพนักกีฬากรุงเทพมหานครคว้าเจ้าเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลรักษาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างเต็มที่พร้อมถอดบทเรียนเพื่อคุมเข้มความปลอดภัยป้องกันเหตุซ้ำรอย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลรักษาผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางและเยียวยาในทุกมิติทั้งสิทธิประกันภัยกองทุนช่วยเหลือและการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆพร้อมมอบหมายให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.และการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรอผลการสอบสวนหรือการพิจารณาจากบริษัทประกันภัยนอกจากนี้ยังสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสาเหตุของเหตุการณ์อย่างรอบด้านเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันขึ้นอีกรวมถึงเร่งผลักดัน